ับไอ้สาดลูกเป้าวาดกำนันสองพอตกตอนควายไปกับสลายเจ้าของห้องบ่มมาตอนสอนเสื้อสีส้มควบรถห่มๆกันเหยียดเต้าควาย

้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอกก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็น

ะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชองค์มหาราชและเป็นการสืบสานจริยธรรมของหมู่

หารโลกนี้เป็นไปได้หลายอย่างแต่ซึ่งต่างต่างก็บ่ย่างใจเหมือนบางวันดาวยังก็แจ้งเหลือเดือนเหตุการณ์บิดเบือน

0: ียงใหม
1: ่พอได้ไปโรงเรียนเลยพ่อแม
2: ่ก็
0: แค่นอนลุ้นวิ่งมุ่นเปิ้นตุ้งจนแย
2: ่
0: ดอกเหลืองโดนเด็ด

0: ตัวปีกบ่ฮู้ตาปีกบ่หันแต่ใบมันทำมันหอบคนไปบ่คุ้มติดตัวไปมั่วซุ่มไปอยู่เจอเมียปีมีจู
1: น้อยก็น่าจะฮู้
2: กำลังฮู้นี่นานคันแต่

0: ันเหลืองหักก็คิดว่าดีแต่น้องน่ะมีใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักกลายแต่น้อตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยก็มันเอามาเนอะ

0: ายกันหลงฮักก็คึดว่าดีแต่น้องน่ะมีใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักหลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยแต่เนี่ยจะได้ดี
2: เอาแขนก็ปวดฟัด
0: ลูกเขา

นกำปูนเวนนั่นหรอกอันนี้หนองหนึ่งอยากดูนี่สบายแน่นอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: ั่งก่อนสิมีธุระอะไรแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมาน่ะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ยก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: งั้นเหรอ

0: นึกว่าเป็นประตูห้องน้ำอีกขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเก็ดเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: น้องน้องไอ้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆฮะน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายหรอเจ้า
0: โหก็อะหยังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยหมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

0: นมาว่างอ่ะมันจะได้อยู่บ่ได้รู
1: ้ขี้แง่อย่างฮั่นน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่หันกะ
1: อู้อย่างอีล่ําเหลือมากคอตายอย่าปะ
0: อื้อฮักกว่าหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินเนี่ยตายอย่าปะ
0: มันบ่ลํากะ
1: อย่างอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าก็เก่าขี้อย่าปะ
0: เฮ้ยถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เออเอ้ยบ่

0: ก็ฮื้อมาจันไปพอบุญละลูก
1: เออมันไปที่ไหนนอนแจ่เน่าแจ่ตายเพิ่นกะล่างหันเหรออ
0: ๋อบ่จันบ่ปันตายลูกลูกไปพองัวพองรถ
2: พ่อกันยังหันถึงวันปกไก่ล่ะ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นน่ะ
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออบ่ห้าปักบ่จันลุงลัง

0: ยังมางูกำแตะงูกำว่าโอ้ยเจ้าแม่เอ้ย
1: มานั่งให้อย่างนี้ป้าแสง
0: ก่อนหาไก่น้อยกุ๊กงกกักงักนักกะเนี่ยกันมาอยู่บ้านยัง
1: เฮ้าเป็นวันรถแม่โคอย่าป้าแสงมันเป็นจะได
0: ้มันงูกำเหลือบาจันลูกอีแม่ก่อนใจยะยังกว่าบ้านยะ
1: เออเอ็นดูล้ำคนเฮ้า

0: ก็ลุกห้องทุ่งอยู่ด้านนอกท่านเอาตัวเข้ามาหรอ
1: กับผมน้อยขาขอคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจบาบูจินไม่ใช่ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเถียงกันทั้งวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โหแล้วไผเอาไม้ไปกำตาสู้ไว้
1: มันบาดใจอย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันปอบสวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมแล้วท่านเปาก
0: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะผู้อ๋อ
1: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบ่เชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได
0: ้บังอาจนี่มันบ่ใช่ศาลเจ้าตี้นะลบบ่จ้อยแล้วนะ

0: ความจริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกือดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าเตอร์เลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเข้าหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาเป็นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดดีกว่าฮะจะอดดีกว่า
0: ไปเรื่องจริงก่อนเลยหาที่นางกำหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
0: หูปากหูตอบมาใจหูมาย้อนถามท่านถ้าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนทักสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคำเอ้ยเหรอหัวเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปยุ่งกับเปิ้ลเนี่ยหยัง
4: ก็ใครจะไปหัวหยังแม่เอาหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยงมับหรืองัวเลี้ยก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะฮือข้าเจ้าบอกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่ฮั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองเงาเนี่ย
0: ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันไหม

0: ของผู้มาซื่อเลยตอนนี้นะฮักร้อยแผลอยู่ก่อน
1: ฮ
0: ัก
1: ก
0: ับ
1: ข้าตึงเต่ากันเลยเจ้าท่านเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหรอ
2: ข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครข้าหนักกว่าเจ็บใจมันโจล้ำไปบวกนี
0: ่ได้ยินเต็มหูเลยแม่งก่อนน้อยถาแล้วน้อยถาเจ้าอย่างไร
3: ตัดสินใจบ่ถูกครับท่านเปาเมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จับเหมาะผมขอเลือกถึงสองเลยครับท่านเปา
0: บ่ได้คือเลือกของคนใดคนหนึ่งเอาอีกก็แล้วกันเพื่อความยุติธรรมคือน้อยถาอยู่กินกับเมียหลวงต่อไปส่วนเมียน้อยคนใหญ่เต่าดงนั้น
4: โยคือเปาเห็นเฮาปิดศาลแล้วบ
2: ่ปิดบ่ได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องอะไรยังนักเลงกะเจ้าหน้าที
5: ่มา
0: ไปเอาค้อนปอนมาดับในถาถอดเกือบตุ๊บหัวไม่ติ่มสามที
2: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮือทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังบ่ใช่กะ
0: นั่นมาในทีวีนี่มาในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่างยุติธรรมที่สุดปิดศาล
6: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ับก็เดี๋ยวว่าไผ่ได้ไปบ่ท้องอินกับเธย
1: อ๋อปะแก้วของลงอันหน้าก็บ่ท้องอินกับเธยบ่ท้องอินกับเธยเปิ้นเปลี่ยนชื่อแล้วเด้อชื่อเปิ้นแรมใจ
0: ยังล่ะแรมใจคุณนายป้ามาไง
1: อ๋อปะแก้วบ่อยากกระเป๋าฟาดหัวแล้วเหรอ

0: ฮะเพิ่นไปเสริมบ่อตุ่มปฏิสภานควายเสี่ยงจะเป็น 5-6 ตันเลยตัวโอ้โหหมอนะงามจะไปเสริมแล้วเพิ่นเบาขนาดเลยอะ
1: อันยังไม่ล้ำเหลือมาท้องอินฟังเก้าฟังไปเพราะไม่ได้โลจะนกเอี้ยงเข้าหางโล
0: ฮะปะแก้วของลงจะเสี่ยวไปถึงไหนไปจะไม่การปุ้งหัวแล้วเหรอ

0: มอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ละฮะ
2: มาใจแล้วโคศกมาเจ้ามาท้องอินกับเธออย่า
1: หามาแก้ของล่อง
0: ผมอยากจะทราบว่าตอนนี้คุณแรมใจอายุเท่าไหร่ครับ
1: หนูอายุได้17ปีฮะ
2: เฮ้ยมาใจแล้วมันก็จะ30แล้วโคศกมันแก้เลยผมไป2ปีก็ล่
1: อหาปะเจ้ากรรมการฮะโคศกฮะหนูขอไปรับนอกเดี๋ยวนะฮะหาปะเจ้ามึงจะแซวกับไว้ถึงไหนฮะบัดสัตว์ตูพืชปะผีปกกระลงมึงจะกินตับไปแล้วมึงเหรอ

0: ณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: การจับจ่าจ่าจับแขนป่อมาลูบไปตัวห้องกันถึงเวลา9:00 น.คอนก็วางอารมณ์ตีนั้นละตัวป่อวันกับบุตรลูกจันได้ล่องลำให้เล่ล้นแม่ย้ามิงมวยดับจิตตัวตนลาจากเมืองคนไปสู่โลกนากับก็กูง่ายๆก็คือตายครับลูกนั่นเองนะครับเลือดตกนักใหม่ยิบปุ๊ดท้ายสุดก็ทนพิษบาดแผลบ่ไหวจะไปโรงพยาบาลก็มาเฮ็บก็ตกฟ้ามืดมดมัวล่อก็พลัดคีเปอร์เป็นอันทุกข์ยากในปี09ท้ายสุดแม่ย่าหรือแม่กัญญานี่ก็เสียชีวิตลงพร้อมกับลูกน้อยในท้องกันถึงเวลา9:00 น.คอนก็วางอารมณ์ตีนั้นละตัวป่อวันและบุตรลูกจันได้ร้องลำให้เล่ล้นแม่ได้มิงมวยดับจิตตัวตนลาจากเมืองคนไปสู่โลกนากุณเวทนากัญญาแม่ข้ามาตายประมาณเติกต้องละป่อปิตาบุญมากับน้องได้ตุกโศกต้องดวงไทยเมื่อจัดศพแล้วป่อก็พาใส่ทุกคนตีไปรวมงานของเจ้าตั้งแต่นี้ไปตัวข้าพระเจ้าจะขอสาบานตัวไว้อันว่าแม่หญิงบ่กินบ่ใจอยู่กับลูกเต่าลุ่มลาท้ายสุดก็ยัดศพแม่ย่านี่นะครับป้อนันวันนี้ก็เลยมาไหว้ศพแล้วก็ขอสาบานตอนที่จัดศพเสร็จวัดจิบนิ้วขอสาบานว่าแม่ยิ้งนี่บ่กินบ่ใจขอฮักเดียวใจเดียวไปตลอดจะอยู่กับลูกเต้ากินดินกระจังมันขอเป็นป่อห้างไปตลอดชีวิตก็ฟังต่อไปนะครับว่าจะมีอย่างเกิดขึ้น
2: เมื่อจัดศพแล้วป่อก็พาใส่ทุกคนตีไปรวมงานของเจ้าว่าตั้งแต่นี่ไปตัวข้าพระเจ้าจะขอสาบานตัวไว้อันว่าแม่หญิงบ่กินบ่ใจอยู่กับลูกเต้ากินลิ้นก็จางมันเตะหวันพูดความจริงย้อนคิดข้านิ่งหาเมียเก่าเกลือยามผมถูกปืนบ่มีไผเอื้อหันแต่เมียแป้งเท่านั้นอยู่เฝ้ารักษาโรงยาหลายน้ำนั่งปิงปังข้างลุ่มลาเมียดีอย่างนี้หาไหนจะหาจักเหมือนกันยาเมียรักรวมฟันในเวียงเกียงของบ่มีเขตขันบ่เหมือนกันย่าง่ายและลูกก็ซ้ำลายจักไปแหวะแวะก็ละบ่ได้อะไรผมถึงบ่ละบ่ยอมดีไกแนมเป็นสันใดถึงอดอยู่เฝ้าแม่อุ้ยนั่นนาซ้ำปลายว่าเท่าสงสารแกนามากนักจักไปโกนหัวบวชอยู่ยังวัดก็ใจไฟห้อยบุตรดากาละยามนั้นเป็นกลางวสานำของขึ้นมาเตือเล็กเตือน้อยตอนนั้นเป็นกลางพรรษาพอดีนะครับเดือน9เกิ่งเดือน10น้ำของก็เริ่มขึ้นหรือน้ำของนั่นเองเริ่มขึ้นแล้วครับจะขึ้นสู่น้ำอิงน้ำก๊กละ
1: กาละยามนั้นเป็นกลางวสานำของขึ้นมาเตื้อเล็กเตื้อน้อยพระมานจักเดือนจักไข่เปล่งปล่อยเนื้อสีบัวลอยที่รักส่วนอุตตะกังยิ่งขึ้นมากจนอยู่บ่ได้บุญเหลืองเจียงของเขตค่ายหาไหนบ่เหมือน
2: เดือดร้อนนั่นเนืองหนีกันปุ่นปีส่วนปัวส่วนตัวป่อวันเกือบยักยืนขี้ไปไปมาหมาไขว่ครบปัดหากจากกันล่องให้เดือดฟดผ่องไปอยู่บ้านสาวาผ่องไปตัวอุ้ยอยู่บ้านลุงตาบ้านกาดสาวาปัดปัดกันไฟเสียงปัดกันไปเสียงแสนทุกใจพ่อใบหน้าเกียงบ่มีตีเตรียมเพียบแล้วกันยาแม่เฮยเจ้าลาหลังแค้วตายกับลูกน้อยไปไหนกันบ่อย่างนั้นก็บ่อห้อนใจเปิ่นไปตัวไปพักแหลมอยู่เฝ้าใจมีกาตัวถึงหนุ่มถึงเฒ่าเหมือนกันถึงเมืองเดือดร้อนนี่ตกปั่นตัวเอ้ยให้หาน้องป่อซ้ำห้องให้หาเมียให้จุ่มให้ป้องขึ้นบ้านแกงเหนือมามาเมื่อเมื่อแกงเหนือแกงไตบ้านแกงเหนือกับบ้านแกงไตนี่อยู่ตำบลมุนเหลืองครับพี่น้องน้ำท่วมหมดเลยจนถึงหลังคาเลยครับในปี09ห้องตีอกตนเละล้นร้องไห้จนป้อลอยแรงยิ่งนักอยู่มาบ่อนานน้ำก็หยุดพักทดลงฝั่งห้อยอิงไปทุกคนพี่น้องลงอกลงใจไปนอกไปไหนได้ปิกปอกบ้านไปนอกก็หมายถึงคฤหัสถ์ภายในก็คือพระสงฆ์องค์เน้นตีหนีไปอยู่บนดอยนั่นเองนะครับได้ปิกปอกบ้านส่วนตัวป่อวันก็จะปากทานกับตัวบุตรดาลูกน้อยขอเหือบุญมากับลัดลูกน้อยก็กลุ่มอยู่เป้ากันไปส่วนตัวป่อไทยปู่อู้จะไข่จวนตาคำไปก้าขายต้องเต้าเพราะนั้นวันนี้ก็เลยบอกเออปีน้องบุญมาเนี่ยก็กลุ่มลุมลาน้องไปเตะเลี้ยงกันไปป่อจะไปกล้าขายลายด้อยก่อนก็คืออำเภอเวียงแก่นเดี๋ยวนี้นั่นเองนะครับก็เลยชวนเปื่อนไปคนหนึ่งเปื่อนคนนี้ชื่อว่าป่อตาคำนั่นเองนะครับเปื่อนเป็นป่อก้างัวสมัยนั้นยังจะเกิดขึ้นครับเมื่อไปกล้าส่วนตัวป่อไทยปู่อู้จะใครจวนตาคำไปก้าขายต้องเต้ากันว่าได้เงินจักมาซื้อเขาเลี้ยงตัวบุตรดาลูกน้อยกันว่าแล้วก็ลงจากบุตรดาลูกน้อยว่าแล้วก็ไปหลงจากสำนักเกหาแห่งห้องข้าวาไปแอวโซซื้อเป็ดไก่หมูมาเตือไปเตือมาโซเหนือลองไตลายผู้ลายด้อยบ่ว่าไก่ไก่ตาคำจวนไปแอวก้าเลยบ่นึกถึงยังลูกกำพ้าที่เขาอยู่ท่าก้อยกองจับลางเตือนั้นหน้าหม่นหน้ามองเอาจันกันค่อยกองกึดหาพ่อเจ้าจับลางเตือนั้นหน้าหม่นหน้ามองเอากันจุกกองไข่หันพ่อจอยส่วนเอ่ยบุญมาเล่าลมน้องน้อยว่าแดงเอ่ยแสงอุ้มเอาลัดน้อยขึ้นมาสู่บ้านเฮือนบนกองหาป่อไทยเหมือนเขียดกองฝนเต่าแป้จักล้มเลี้ยงน้องอยู่ท่าอันนี้แหละครับป่อไปก้าอะยังเกิดขึ้นละลูกน้อยห้อยให้จ่าเปรียบเตียมเหมือนเฮากองหวานก้าผูกจ่าฮือจ่าอย่างนั้นแต่ป่อไปหันแม่ไม้หลายน้ำดีบ้านตาคามลิ้มเงาแม่ไม้ทงยศงามยิ่งกว่าสาวแม่ห้างลายเงางามเหลือแม่ค้าแต่ก็ป่อไปปะแม่ไม้นั่นเองซึ่งงามเหลือแม่กัญญาที่ตายไปจำนวนข่าวนี่บอกว่าแม่ไม้ทงยศงามยิ่งกว่าสาวแม่ห้างลายเงางามเหลือแม่ค้าเนี่ยหลวดลืมกรรมเดิมบ่สมกรรมนาที่ได้สัญญาว่าไว้คอยฟังเถิดนาปิตาป่อไทย ลูกจักบอกให้ด้าฟังมีวันหนึ่งนั้นเคาะให้มาต่ำอีแสงแถมกำตกควายตรงกว้างเนี่ยครับปีบากกำเวรเลี้ยงน้องน้องก็เลี้ยงควายก็ตกควายทำแขนฮักแถมน้องไอ้ลาแสงเนี่ยอีแสงแถมกำตกควายตรงกว้างจนพอได้เจ็บแขนฮักเข้าบ้านปุ่นดีลำคาญจัดนักได้ส่งคนไปให้การพร้อมพัดป่อลู่สาบแจงเลยมาป่อเฝ้าลูกลักเมินแต่นักหนาคืนเดียวลูกมาก็เดินออกบ้านป่อหูข่าวว่าลูกสาวคนที่สองตกควายนะครับก็มาเยี่ยมแต่ว่าเยี่ยมเหมือนเหลือเกินคืนเดียวลูกมาก็เดินออกบ้านมองไม่ห้างอะเนาะอันนี้คือสำนวนข่าวเป็นว่าจะนั่น
1: คืนเดียวลูกมาก็เดินจากบ้านว่าจักไปหาอุ้ยมาสู่บ้านมาใส่ข้าชุยก่อนเตะก่อยฟังเตะตัวแม่เก้าผมเมื่อว่าแล้วออกบ้านหายว้อยเต้าถึงวันนี้พ่อก็หายซอยข้ามไปหลายร้อยเลยบ่หันหน้าเต้าถึงวันนี้พ่อก็หายซอยข้ามไปหลายร้อยบอกกับปอกเต้าส่วนเอ่ยบุญมาเล่าลมน้องเนาก็กลุ่มลุ่มลาน้องน้อย
2: ก็เป็นที่น่าสังเวชนะครับสมัยนั้นเขาก็บอกให้มีกินน้ำท่วมตัวก็อยู่อย่างอดไอ้จ่าคืออดมือกินมือนั่นเองนะครับป่อก็ดีไปหลายด้อยแล้ว
1: ส่วนน้อยคำยุเปิ้นยังอยู่เฝ้าก็กลุ่มลุ่มลาลูกลักส่วนป่อปิดตาปล่อยมาตอดสัตว์กำผ้าอ่อนด้อยห้อมแป้งกำผ้าอ่อนน้อยห้อมแป้งอดเอาเตอร์น้องไอรัดอีแสงก้อยฮักก้อยแป้งกันไปเตอเจ้าอย่ามัวพิษกันยามเมื่อกินข้าวจะไปกูมึงตอบตาฮือนึกว่าตัวเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่บอกเฝ้าดูแลจับล้างเตือนนั่นน้องให้กินปลาส่วนเอ่ยบุญมาเล่าล้มน้องน้อยว่าบอดีกินมันจังเป็นด้อยขี้ปุ่มใหญ่โตต้องเธอจับล้างเตือหันบ้านไก่เปิ่นซื้อจิ้นหมูไก่ย่างงัวฝายภาษาอ่อนน้อยบ่เผิดไอ้ยายฮบไปกินไปบ้านหิมไก่ไก่ส่วนเอ่ยบุญมาก็อดบ่ได้น้ำตาปังลงอาบย้อยย้อนหันพาตาหน้ามองตำก้อยบ่เหมือนป่อเจ้ายังคนอดเอาเตอน้องเฮาเป็นคนจนพระแม่ยังคนบ่ป่อปุ่นอีก็สำนวนข่าวตัดนี่เจ็บแสบนะครับอดเอาเตอน้องเฮาเป็นคนจนเมื่อป่อยังคนบ่ป่อปุ่นอีก็แสดงว่าคนเขียนนี่ก็มีความเจ็บปวดในฐานะที่ต้องดูแลลูกเฮ้อนะครับ อดเอาเตอน้องเขาเป็นคนจนพระแม่ยังคนบ่ป้อปุ่นอีหันยังกายตาอย่าได้จูจีเตอสีอ่อนสอนน้องลักกำผ้ากำพ้อยกลัวเปิ่นบ่ฮักจักตีด่าเคียนได้มาหล่อนบุญเฮานักมีวาสนาใหญ่กาขึ้นมาหูยะหูสร้างก่อยไปซ้อหาฮับเป็นลูกจ้างฮือปวงอาวอาเปิ่นใจพอได้เลี้ยงตัวได้กินได้ใจมียังหนุ่มน้อยเด็กแดงเกลือมาบอกน้องว่าแดงเลยแสงกันตาวันแรงเอาน้องเข้าบ้านอีเอ๋ยจักไปช่วยเปิ่นแปลงห้างคำปุ่นจักมาแลน้อง
2: เอ้ยกลัวงัวควายแม่แบะเขาว่องยำน้องตาวกิ่งไปมาจากใดตายละพวกพี่เชษฐากลัวป่อพี่ตาจากมาด่าเคียนกำใดดีสอนเก็บมาบอกเพียนแล้วก็ลงเห็นออกปนส่วนแม่อุ้ยจันอย่างกลมกลมงมจำเป็นหอบกลุ่มกลุ่มจำเป็นหอบอุ้มดูก้อยวิบากจัดแล้วบ่มดหายซอยเลี้ยงลูกกำพ้อยกำผ้าอ่อนน้อยเรื่องป่อนานวันนี่ละลูกน้อยก็ขอจบลงเท่านี้ลูกยังเด็กแดงบ่ฮู้บ่ซี่กินดินกินหญ้าสักคนบ่ลานบ่าไว้เสลี่ยมมันขมหัวใจของคนยังขมยิ่งอันจักว่าไปหลายก็ยาวบ่สั้นขอปงหยอบยั้งก่อนและนายเอ้ยครับสวัสดีครับ

สายมโนเนืองแสงเหลืองส่องฟ้าราศีเจิดจ้ามหาดิถีจันเล็งพระพุทธถูกจุดราศีสิทธิโชคดีจะขึ้นปีใหม่แก้วดาวเลิกโคจรบวรผ่องแผ้วตามโหราแนวบอกจี้ขอคือเหตุการณ์บ้านเมืองเฮานี้สงบเรียนเกี้ยงเหลืองรองขอคือหมู่เฮานี้คนไทยตึงผ่องสนุกเรืองรองเหมือนกันตัวหน้าความทุกข์ยากจนเลลนเจ้าข้าเขาคือจากลาไปเตอะพี่น้องเงินบาทลอยตัวกับปี่กับน้องได้มาเกี่ยวข้องเมืองไทยขอคือปนตุกอยู่สุขอกสู้ใจสุขใจตั้งแต่นี้ไปอยู่ดีเนอะเจ้าอยู่ดีเนอะเจ้าอย่าให้ทำนาได้ของได้เข้าเก็บมาหอมเมียดอับวันนี้ตัวผมอํานวยกับลำพัดจะมาจะรายการฮือพี่น้องได้ฟังว่าท่านผู้ฟังครับหมู่เดียวกันจะไปเป็นหยังเนาะขอท่านผู้ฟังจงฮู้ที่เจ

ต่อจากนี้เป็นเวลาเกินชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอดหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลแม่และเด็กได้มอบผู้ผมอำนวยกลัมพัดได้มาออกรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่เฮานี่ครับ6โมงเช้าได้ยินได้ฟังกันทุกวันอาทิตย์จำไว้เด้อจะเป็นละรายการนี่ครับบางทีบางกรรมบางประโยคกรรมอู้กรรมเมืองเฮานี้อาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบัดนักกันหน่อยทีเดียวครับกรรมคมกรรมบ่เก่ากรรมบ่เดิมบางกรรมก็อาจจะเป็นประทีปส่องนำทางชีวิตคือตั้นไปพบความสุขความสำเร็จได้ครับต่อจากนี้เฮามาฟังข่าวห่ำกรรมเมืองกันได้แล้วนะครับ

ปีใหม่เฮามาคิดใหม่เฮามาทำใหม่กระเทพ่องก็จะดีก้าหาพี่น้องพี่ไอ้หงคำกองอลินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายคิดใหม่ทำใหม่บ้านเมืองสมัยอย่าใจง่ายเชื่อใดเนอญาติมิตรพุทธธรรมมีในใจเฮาอยู่แล้วเอ้ยอ่านตนเองค้นคิดบ่ต้องไปพบมองไก่วันนะครับวจนาไข่จ่าบ่แล้วฟังเตอะเปื่อนแก้วญาติมิตรทั้งหลายหู้ผิดหู้พังมันยังบ่สายล้มไปกับลุกยืนปิ๊กฟื้นไม่ได้ลงตั้งลงใจผ่านไปบ่ใกล้เฮาต้องหาลายง่ายปิ๊กก็บ่ปล่อยน้ำตานองยาปิ๊กซิกต่างปิ๊กคืนได้ยังมีใจสู้เข้าไว้อย่าได้ถอยหนีคิดใหม่ทำดีละหนีหายบ้าตั้งตอนนี้ไปเฮานายเจ้าข้าบ่เชื่อใดนาง่ายนักตามพระพุทธาสิตาจี้จักอย่ามักเชื่อใดหูเบาแม้แต่พุทธธรรมะเฮาเขาพระสงฆ์เตดเอาสอนเฮาเนท่านเจ้าพิจารณากันหันตันใจเข้าจึงนำเอามาอ่านใจกรรมกรรมว่ากุศลากุศลาแปลมาว่าไว้ความฉลาดได้ใจความเปิ้นสอนนำไว้เชื่อได้ง่ายตามนั้นบ่ใช่ความฉลาดเนอเจ้าบ้านเมืองสมัยหันลายนักเข้าพระเตดหวังเอาสิ่งทรัพย์

ติดเอาเงินคำลาบยศโมฆะบุรุษตามพุทธพจน์คือคนเป่าจ้อยหรือคนเบาเจือคนหมู่นี้น้องปี่เฮาเขาเฮาก็เป่าเบาตุยเขาไปได้พระพุทธองค์จอมคนเทพไหวสอนฮื้อจางคลายเลิกละสมัยนี้คนมันปลอมปนตุเป็นพระหวังจะเลี้ยงอัตมาพระธรรมตื้นลึกบะซึกบะสาเรื่องละเลิกลาหาเขียมเนอเจ้าข่าวข่าวเข้าหูเออให้พระครูผู้เฒ่าปรชิกเอาข่าวนักมารศาสนานำปาหน่องจักพุทธศาสตร์เสื่อมได้ลงไปคิดใหม่กันเตอะญาติมิตรทั้งหลายพุทธมีในจิตใจเฮาเจ้าในเนื้อตัวเฮาอาอาวหนุ่มเฒ่าพระอภิธรรมมีอยู่ครบถ้าเฮาศึกษาค้นหาจนพบแก่นแท้แห่งตัวเฮาเฮาก็เป็นพระสงฆ์แล้วเนื้อเฮาเขาบ่ต้องไปเมาหาเอาอื่นหั่นถ้าประมาทหลงเมางมเกินขั้นเหมือนเฮาเสาะวันพรุ่งนี้อดีตมันมีไหนลองไขแจงจี้หันมีก็แต่อันปัจจุบันอันตะวานนั้นไผย้อนคืนหันสวรรค์อบายมีในใจเนื้อท่านเจ้าถ้ายังบ่ปงยังหลงของเข้าพิษจากศาสตร์เฮาแห่งพุทธเชื่อง่ายกำคมคาลมมนุษย์ก็เสียตั้งขึ้นตั้งลงบทนี้โป่งวางลงเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนแหละนายเฮ้ยเออพี่น้องท่านผู้ฟังฟังข้าวบทนี้แล้วปีใหม่คิดใหม่ทำใหม่อย่าไปหลงเชื่อคนง่ายอย่าไปหลงว่าตุตนนั่นวิเศษตุตนนี้วิเศษนั่นบ่ถูกต้องต้องพิจารณาด้วยเหตุผลคนว่ากรรมว่ากุศลาแปลว่าไว้ความฉลาดได้ใจความเปิ้นสอนนำไว้เชื่อได้ง่ายตามนั่นบ่ใช่ความฉลาดเนอเจ้าอันนี้ครับขอคือท่านได้พิจารณาในปีใหม่เดือนใหม่ที่จะมาถึงวันพุธวันฮือนี่แล้วแต่ครับจากพี่ไอ้หงคำกองอลินมาดอยจะมาคนอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับครอบครัวใดก็ตามถ้ามีคนเฒ่าเลี้ยงดูอยู่นั่นได้พึงระวังครับก็บอกมันเป็นสัจธรรมนะครับก็40สู้เสือทุกท่า50ลามือก่อนไก่60ไปนาถอดหุยบ่ใครมีแหงแล้วเน้อ70เป่าหุยก็บ่ดัง80เดินหลังกับบ่ตรงก็85 86นะ90ลงดินบ่ได้อันนี้นะครับโรคความจำเสื่อมเรื่องไอซ์ไซเมอร์ถ้าคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับ
1: ท่านกำลังครับ
0: ไอ้โรคตัวนี้นี่ความจำลงลืมเลอะเลือนกินข้าวแล้วก็บอกว่าบ่ได้กินนอนหลับอยู่แล้วก็บอกว่าบ่ได้หลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนเลี้ยงคนเฒ่าน่ะถึงจะรู้นะครับเมื่ออายุสังขาร80 90เนี่ยบางท่านบางคนนี่ความจำมันเสื่อมไปแล้วหูก็บ่ค่อยได้ยินอู้เสียงดังนะครับแล้วก็ตาก็บ่ค่อยดีนะบางทีเนี่ยอย่างบ่ตันใจนี่โคตรมิ่งเอ็กเอ๋วขึ้นอย่างอี้ก็มีฉะนั้นจะดูแลอย่างใดบ่คือผู้ป่วยได้บอบช้ำทางใจอันนี้จัดสำคัญเหมือนกันนะครับฉะนั้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในภาวะที่บ่สามารถจะดูแลหรือช่วยเหลือตนเองได้แม้กระทั่งการปฏิบัติภารกิจประจำวันอาบน้ำจะเป็นได้อาบหื้อครับขับถ่ายมูนี่ครับก็ต้องดูแลถ่ายเหี้ยถ่ายหายเป็นกองไปจกไปแจ๊กไว้ก็มีนะครับผู้ป่วยเหล่านี้จึงต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งบางครอบครัวในสถานะทางการเงินดี

ก็อย่าหาพี่เลี้ยงมาคอยดูแลจ้างลูกจ้างมาเนาะแบ่งเบาภาระแต่บางครอบครัวก็ต้องอาศัยคนในครอบครัวคอยดูแลกันเองครับจะเป็นได้ช่วยกันยังไงอ่ะเออขี้เมี่ยงเกิดกับเหล็กมันปนกันซึ่งบางครั้งก็เป็นภารกิจที่หนักเหมือนกันครับพอทอบบุตรกําเด็กก็กินกําเด็กก็กินกําเด็กก็ถ่ายกําเด็กก็เหี่ยวกําเด็กก็จะกินน้ํากําเด็กก็จะอาบน้ํากําเด็กก็จะเช็ดตัวนะครับสระเผาสระผมจะเป็นได้ทําหื้อหมดครับดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจะต้องช่วยกันบ่ปล่อยคนใดคนหนึ่งรับภาระอยู่เพียงคนเดียวลูกเป็นหมู่เป็นจุ้มได้ว่านะเออทั้งเตือกคนเดียวได้พอได้ก่อยลักษณะสำคัญของการดูแลคือต้องดูแลทั้งกายและใจญาติพี่น้องอาจจะต้องปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือหาหนังสืออ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและถูกต้องที่เหมาะสมผู้ดูแลคนเฒ่าเนี่ยนะครับต้องใช้ความอดทนสูงทีเดียวครับมันต้องเอ็กซ์ะเอ็กขว้างเสียกันมันจังหูมีครับฉะนั้นเขาจำเป็นต้องใจเย็นครับเพราะว่าความแปรปรวนทางอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ป่วยเนี่ยถึงแม้ผู้ป่วยจะสื่อสารอู้กันบางทีบ่เข้าใจต้องกระแทกดุดันแสดงอาการคุกคามข่มขู่หุยเอ็กเอ๋วขึ้นนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะเป็นต้องใจเย็นครับเนี่ยเลี้ยงคนเฒ่าเลี้ยงคนเฒ่าเฝ้ามันหกปวดถึงว่าอย่างนี้ครับก็จำเป็นต้องเลี้ยงครับอย่าลืมคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเลี้ยงมา3ตัวไว้เข้าเลี้ยงเฒ่า3คนวายขัวใครเลี้ยงคนเฒ่า3คนนี่เรากึดกว่าตะมันยิ่งตุ๊บครับแต่คนที่เปิ้นรวยๆเนาะเปิ้นมีฐานะดีกิจการงานดีเปิ้นก็จ้างลูกจ้างมาพอเห็นเดือนต้องอั้นต้องอี้นะเปิ้นก็ปล้นตัวเปิ้นไปนั่นอยู่คนกับคนเฒ่าปดทอป้าเอาอกเอาใจนี่ชึ้งอย่างก่อนนะครับใจยาวจักแม่น้ำต่างห้าอู้ก่อนนะครับถึงจะเข้าใจต้องใจเย็นๆครับ

สอข้อสอหรือส่งความสุขจากนักข่าวเมืองผ่านเพราะว่าปีใหม่พ.ศ.ใหม่จะเข้ามาถึงแล้วครับปีเดือนวันผ่านผันล่วงแล้วเอ้ยปีแก้วน้องแก้วล่วงแล้วลับตาจะ45น้องไทยก็เข้าใกล้ตัวหา1มกราก็จะเวียนมาลอกเจ้าเออละอ่อนเด็กครับภาษาก็เพิ่มเข้าคนเท่ายิ่งเมินก็ยิ่งน้อยอายุสังขารปีวันเคลื่อนค่อยนับถอยเหลือน้อยลงไปลงไปมันธรรมดาอย่างเนี้ยบ่มีพิษที่ไหนไล่เลยเปลี่ยนไปที่ไหนโลกกว้างมันบ่เป็นตามสมความไฟอ้างกึดแห้งทุกอันดังคิดคนเฮาเกิดมาจะตาชีวิตได้คิดอ่านหันหลายอันศึกษาเฮียนหู้ต่อสู้เวียกการติดหวันครอบครัวเมียผัวลูกเต้าเออมาดึงหวันกันดีเอี้ยเนาะความก้าวหน้าเฮาคิดเอาเด้อท่านเจ้าความสำเร็จเฮาได้คิดต้องตั้งความหวังทุกอันอยากมิตรหวังดีหวังได้นะคนเฮาเฮาต้องตั้งความหวังไว้นะครับถ้าเฮาหวังไว้ล่ำไปเฮาเขาต้องเตรียมใจเฮาพิษหวังไว้เจ้าน่าต้องเตรียมพิษหวังไว้ตัวมันของธรรมดาเอาแอหนุ่มเท่าต้องหูตันเอาโลกนี่มันบ่มีจีรังอันยังเนอเปิ้นจี้มันเป็นดังอี้เมินมาถ้าผูกมัดไว้อันใดแน่นหนาล่ำไปก็ย้อนมาหาอยากดีใดสมบัตินักหนาโลกาลุ่มใต้อันใดของเฮาพี่น้องเฮ้แม้แต่ตัวเฮาอาเอาเปื่อนป้องยังไปเกี่ยวข้องปีวันแยงพ่อตัวนั่นปอค้านหูหันเริ่มเหี่ยวย่อนยานตามวันปีหันเลงพ่อตัวเก่าแยงแว่นกันหรอกเออมันแก่ไปเท่าไปเลยเนอถ้าเฮาบ่หวังจริงจังเกิดขั้นเสียใจนั่นมันบ่นักแม่นก็เออถ้าเฮาบ่ไปหวังจริงจังแล้วไปยึดมั่นถือมั่นก็เสียใจนักเฮาบ่ยึดมั่นถือมั่นเฮาก็เสียใจบ่นักเนาะหักนักล้ำไปก็บ่ได้สมหักฆ่าตัวตายหันก็หันมาคนเฮาประเดี๋ยวนี้มากมีปัญหาเมืองพัฒนานักหนาเนอท่านเจ้าเออแต่ชีวิตเฮาแห้งสาวหนุ่มเท่ากับเครียดขึ้นเอาเพิ่มนักเออคิดหวังตั้งใจบ่ได้ดังมักสูงนักล้มได้ก็หันมีถึงฆ่าตัวนั่นเฮอมันเป็นผีเหมือนกับทีวีนี้มีกล้าหน่อยคนเฮาตึงวันติดหวั่นห่วงห้อยวัตถุนิยมข่มไว้คุณธรรมความดีลีกหนีแต่บ่ใจสำคัญหันได้เงินเอากันเงินล้ำไปรถเก๋งขี่นั่นโก้กันเหลือเกินวัตถุนำเกินกว่าสิ่งทำเจ้าเมื่อบ่สมใจบ่ไปตามเป้าก็เสียใจเอาแต่ตักนะคิดว่าจีวามีกล้าบ่นักเต้าทรัพย์สิ่งหันเงินทองแต่จริงชีวิตอ่านคิดทัดทองมีกล้ากว่าทองเข้าของมดเจ้าเนี่ยชีวิตเฮามีกล้ากว่านะครับแล้วเป็นเหตุใดแปลงใจมนเศร้ากับสมบัติเฮาเหล่านี้ขออู้กรรมไปจ่าไขบอกจี้วันนี้ใจหันวันวาวันนี้บ่ใจตะวานะเมื่อในวันนี้เฮามีปัญหาวันผู้อาจจะมาดีกว่าเนี่ยเก่าเจ้าดีกว่าเก่าเด้อเจ้าเนี่ยวันปีเปลี่ยนไปฮับไข่ออกเข้าชีวิตก็เปลี่ยนเอาเนอะพี่น้องปีเก่าลาไปพ่อสอใหม่ก็มาเกี่ยวก้องพี่น้องจู่ผู้ลาวไทยขออำนาจพระแก้วสามตะไรมาช่วยอวยชัยฮือหายโศกเศร้าขอฮือสุขีมั่งมีของเข้ามีโจกใจเฮาปลอดหายตั้งถูกตั้งดีที่มีหวังไว้ขอได้ดังตั้งจำนงสอขอสอทรงตรงวางลงก่อนเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก้อนและนายเฮยขอพี่น้องทุกท่านผู้ฟังมีความสุขในปี45ตลอดปี

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับการเลี้ยงคนเฒ่าเมื่ออายุนักขึ้นเนาะมันเดือดร้อนกับขี้กับเหนียวกับอู้กับจ่าในห้องนอนปนบ่ควรมีโต๊ะมีเก้าอี้เพราะว่าผู้ป่วยอาจจะการโกะการโก่งขึ้นไปเตียงก็จะต้องมีไม้กั้นเตียงไว้เพื่อป้องกันตกเตียงนะครับผู้ดูแลอย่าไปเผลอเลยคือผู้ป่วยลงคันใดบ่ได้นะครับหรือออกนอกบ้านบ่ได้การไปนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ห้องนอนของผู้ป่วยคนมีแสงสว่างแสงแดดเข้าถึงผู้ป่วยที่ลุกบ่ได้ต้องคอยสแกนให้เปิ้นเปลี่ยนท่านอนบ่อยๆเพื่อป้องกันแผลกดทับนะครับทับเข้าไปมันก็เป็นแผลไอกาจามก็เป็นวัดกาน้ำมูกย้อยกาควรจะต้องได้รับการดูแลระยะแรกถ้าหากละเอาไว้อาจจะลุกลามกลายเป็นปอดอักเสบหลอดลมอักเสบได้ครับเนี่ยเป็นว่ากรรมเฮยกรรมบะซ้ำบะเชียงครับตายก็บะตายหายก็บะหายมันทุกข์ทรมานเมื่อไอ้โรคความจำเสื่อมหรือไอ้อย่างเนี้ยภาษาแพทย์ว่าอัลไซเมอร์อันเนี้ยนะครับครับพี่น้องหมู่บ้านเฮาที่ฮักครับในช่วงเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปถัดไปนี่แห่ง 3-4 วันคนมีเงินมีทองก็จะไปแอวต่างจังหวัดเปิ่นมาแอวบ้านเฮาเฮาก็มาแอวบ้านเปิ่นฉะนั้นการขับรถขับรางอะไรอย่างต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเฮ้ออย่าไปประมาทกันแล้วกันฉะนั้นขับรถดีมีน้ำใจภัยบ่มีแบ่งน้ำอกน้ำใจยิ้มใส่กันพ่อจะไปเอาหน้ายักมามานเข้าใส่กันนะครับฝากกำจ้ามาหาพี่น้องจุ่มเดียวเกี่ยวข้องมิดข้าวเจ้าเหนือบ่ได้อวดหู้ฟู่อู้จะเหลือก่อนกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้ประเดี๋ยวนี้เมืองไทยจะไปไก่ใกล้จะไปตั้งใดก็มันง่ายล่ำรัฐบาลทำงานช่วยกั้นกั้มแปลงถนนฮือจนดีตางตีนกุดนั่นประเดี๋ยวนี้มันบ่มีหนตางดีเข้าไหนก็โพดหันเข้าไหนก็โพดหันรถเครื่องรถยนต์เดินหนสอดดันไปไหนเร็วพันบ่จ้าอันนี้มันสำคัญเหมือนกับมีดผ้ามีดเทียนก้าสองคมคนฟันบ่โหก็ยู้ใส่ตนกลางสันตั้งสันก็คมจ้างโดนใส่หน้าก็รถเครื่องรถยนต์เหมือนกันเนื้อล่าบางข้างปลามาเดือดร้อนปีนึงนี่หลายปันเนอะพี่น้องตายไปนะพี่น้องได้หันเกี่ยวข้องฟังมาขับรถบ่ฮู้ก็เป็นปัญหาจ้างขับรถลาบ่ฮู้กดคอบางทีก็ไปฝืนกดคอเปิ้นใบขับขี่เฮาก็เอาอย่างย่อๆซื้อกันเอาง่ายแท้มันมีคนขายนะเงินตัวเดียวน่ะมันตึงเปลี่ยนแป้ซื้อเอาง่ายได้ไวดีซื้อไปครับพี่เอาขับไวหาม่วนแต้มันบ่แป้เป็นผีเก่งเหลือเฮามีมันตายไปแล้วก่อนน่ะเอ้ยเป็นให้เป็นหุยเด้อป้อลุงแม่ป้าไปนอนโรงยาอย่างนักกินเหล้าเมายาเฮฮาคึกคักเหล้าปลาจักไปโวยตายไปอย่างนักศพบ่ให้สวยแข้งขาหักตัวหัวแตกหัวบ้างคือมันตึงมีหันพร้อมครับเนี่ยมันบ่ใช่ของเทียมเน้อพอเดียมขี้ข้างแล้วตั้งสติดีพ่องเน้อหนตางถนนรถยนต์ปะเลอะมันบ่ใช่ของอ้ายกันเดียวนะภัยไข้ตายจ้าหม่อนมันก้อยมันเหลียวลดความเร็วลงพ่องเน้อละกว่าจะใหญ่มาได้ปะโถขาแข็งเฮงกล้าเสี่ยงเข้าป่ามาบ่น้อยพ่องหมอกเสียได้แม่น้ำตาย้อยเอารถไปคว่ำไปจนพ่องก็มุดเข้าซิบล่อตายกลางถนนร้อยสาวเนอะมันบิดจนจะเหลืออย่างเจ้าปะทวิ่งกันร้อยสาวปะทโตเนี่ยมันเป็นห่วงเป็นห้ามกับหลานลูกเต้าหมู่จุมเฮาเมกายังบะแจ้งใส่ฝั่งไปงุ่งว่าหลังไฟหลังไฟหน้าก็กวนแยงแต่กายหมู่เมกาอันใกล้แจ้งนี่นะไฟหลังไฟหน้าบ่มีเนอะบ่มีไฟเปิ้นบ่หันทีประจนหัวตายหลายแล้วนะไฟหลังไฟหน้าอากวนแยงนะครับพ่องไฟใต้บ่มีก็บ่แป้งยังมืดวอนแวนหมอกเหมยมืดกุ้มรถใหญ่ตัวหลังมันบ่หันก็จ้างยุ่งมันบ่กุ้มทุนเด้อบอกน้องกันนอกหมวกกันนอกแถมอันใส่กันไว้พร้อมประมาทบ่ได้เนอนายหมวกกันนอกนั้นป้องกันได้หลายบ่ดีเสียดายเงินเน้อติไวเฮาบ่ตายมันยังหาได้กฎหมายออกมาเด้อพี่น้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเปื่อนป้องป้อสอนไว้ได้ควรฟังบอกเตือนกันไว้บ่ใจอะหยังอันควรระวังฟังกันพ่องเจ้าขับรถดีจีวีบ่เศร้าแปลงใจดีเอาพ่องเน้อห่ำมาก็หลายล่ำไปก็กลัวเพ้อบทนี้พอได้เวลาขอวันตาเอาอาแก่เท่าเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ย
เนี่ยคนเฮาถ้าขับรถดีมีน้ำใจพระพืชภัยมันก็บ่มีครับฉะนั้นท่านมีรถเครื่องรถยนต์อะไรยังก็จังต้องพ่อไฟใต้กาไฟหน้ากาไม่ก็ครับปีใหม่พ่อสอใหม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจอันใดดีอันใดงามหามาใส่ตัวหามาใส่ครอบครัวกวดดูรถต่อเมียขี่ตึงวันลูกขี่ตึงวันไฟใต้ไฟหน้าน้ำมันเครื่องพอคือดีเบรกแฮมเบรกเนี่ยพอคือดีครับผมนี่จะต้องตรวจหมดครับขนาดรถเครื่องนี่ใจมา10กว่าปีครับพี่น้องไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟใต้ไฟเบรกมีหมดครับใจวันข้ามวันข้ามนะครับอันเนี้ยเฮาเป็นป้อบ้านต้องคอยดูแลเรื่องนี้อยู่เสมออย่าไปปล่อยคนในปกครองประมาทต้องหมั่นสั่งหมั่นสอนหมั่นตีหมั่นเตือนรถจะต้องพร้อมใจไม่ใช่ว่าไฟหน้ามีก็ดับไปไฟใต้มีก็ปล่อยขี่ไปอย่างนี้อันตรายกับครอบครัวหรือคนใจนะครับคนใจรถนั่นก็ขอคือท่านระมัดระวังในปีใหม่พ.ศ.ใหม่ไปแอวหันแอวนี่ทัศนาจรพ่อก้อยหันหันนี่นี่รถลางระวังแล้วก็เมาจะไปขับเมาคือคนอื่นขับเหรอบัดนี้คนมาขับรถได้มันนักนะครับนั่นก็เตือนกันไว้เพื่อความสุขในครอบครัวและสังคมจะได้ล่ะครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หัก
1: ครับท่านกำลังร
0: ับ
1: ฟ
0: ัง ในช่วงปีใหม่นี้ก็ขอเอากำปอนมาฝันกับพี่กับน้องหมู่บ้านเฮาเฮ้ยอยู่ดีมีสุขจุผู้จุคนเนาะพ.ศ.45จะเข้ามานี่แหละครับขอจะได้เหียก็ดีเขาว่าปีนี้ก็คืออยู่ดีสุขขาสปะพยาอย่ามาถูกต้องปีอธิโลกาอย่ามาเกี่ยวข้องคือไหลตัวคลองแม่น้ำเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเสี่ยงซ้ำอย่าปิกปอกหน้ามาใจขออยู่สุขจุ่มเนื้อสุขบ้านหวานใจกึดสิ่งอันใดสมใจดังอันมีเงินมีทองเข้าของเป็นมันหลั่งไหลมาตันตุ่นเต้าสุดปีสุดปีเด้อ45นี้เล่าขึ้นไหลหลังเข้าตึงวันแถมคืออายุร้อยสาวทั่วกันวันนะผิวพันสดใสเปล่งแจ้งสุขะเย็นใจอย่าได้เหือดแห้งพละมีแห้งดั่งจ้างมีผัวมีเมียขออย่าได้ไม้ห้างคืออยู่ร่วมข้างคนเดียวคนอื่นนั่นไทยอย่าได้แลเหลียวผัวเดียวเมียเดียวหักกันกุ้มเท่าหักกันเต้าเท่าเนื้อลูกหลานเน้อสำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าพี่ในน้องผู้เป็นที่หักดังหลายไปก่อนขอพี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ

0: สุดขอบคุณพี่น้องแต่โตมือมึงดีใจกับพี่น้องแต่เฮาก้าเมียนั่นแหละข้าจะไปแลกควายแล้วครับจ่ายแล้วเอาออกเสียดีกว่าฮะหาเมียปัญญาที่ดีกว่าอีกขนาดนี้มาโทษยังสามจะตี
1: ว่าเขาเป็นสาวของงามด้วยแม่เนาะ

0: ได้กินน้ำตาลได้กินอ้อยแกงนาได้กะพริกอย่างการเปิ้นห้องบัวจะว่าพ่อน้อยพ่อน้อยอีแห่น้ำในหาปอย้อยปอก็ได้กินเราสักวันเราอันนี้มันฟังส้มปากเป็นดีไข่ก็ไข่กำได้กินสักสองสามวันเพิ่มพันลำละไอ้เก่าคนเฮาเวลาเฮาเมาไอ้เก่าไข่งมแม่ละอ่อน
1: เออมางมกูนี
0: ่แม่ละน้องอย่าทิ้ง
1: เอาว่าเฮาบางงานบางงานหนูแม่เวลาเมาเหล้ามาก็เอาเฮาเนี่ย
0: ของมัก
1: โอ้ยบ้าแห่เฮ้ย
0: ของลำมาเยอะแม่มันบ่มีเงินทองจัดนักมีคนฮักมีคนทำแต่มาอยู่อีนี่เป็นตุ๊กเป็นพังโซหาชะกางพอที่ไหนกระตักย้อยแหล่งแม่จ้อยวอยใครจ้อยแห่สักเจ็บแบบคุณนี่ละน้อล่อคือขอหอนไว้ยายเพื่อนเพื่อนเรา
1: โอ้แล้วก็แก้แหละเกลืออกเหงา
0: จะอ้ายก้นหม่นเราจะ
1: ปู่กันกันน่ะ
0: สบายปู่ยกหน่อย
1: นาย
0: บอกหมอ

0: ก้อยว่าเมียกับย่าเขาแรงขับป้อบ่เมืองนอนจางยาก็ใจเป็นคนขี้ข้านก็ว่าเนี่ยอย่างอันหันถ้าจะบ่ว่าย่าลายเก่าละมึงเนี่ยอย่างใดกูใครมึงตายสักวันเจ้าเจ้า
1: ฮะฮะฮะอีแม่เว้ย

0: โยกันกะเต็งวันข้างเจ้าเป็นของเป็นเข้ามันกะเต็งบะหมี่บอกเมียแม่มีแต่มันเป็นเชทีเฮาเด็กบะหมี่เงินกะจองกะปันเป็นว่าเฮาโตกเป็นว่าเฮาผ่านเป็นได้5ขันนังดาเต็งวันกะยอง
1: มึงที่ขาหน่อยเก่า
0: เจมละน้อง
2: ก็เป็นเงินเป็นทองตอนที่5เปิ้นเลาะเป็นแค่คิงหน้าเซอะบ่ไปที่บ่ไปหาก็ยังอันจะเอาเงินไหนมานับเป็นเงินตาปอบ่มีสักบาทกินข้าวง่ายละไม่กล้าจะนอนกินข้าวตอนมานอนตายจัดลาดยกคอกระเป๋าบ่มีสตางค์สักบาทมันจะไม่มีได้ยังไง
0: มันมีให้

0: ออกจองนอกบ้านนะแล้วตัวจะเอาเงินที่ไหนหาจังใครจ่ายสักวันเจ้าเจ้า
1: วันก็หา
0: หาแต่ใครจ่ายยายเก่าคิงนี่นะเอาคิงนี่นะอันยังมาเด้อเนี่ย
1: เราฮะแฮ่แบบใจบักขี้ข้านอยู่มาเด้งวันเช้าทำงานเจอฮอร์โมนจะกล้าจะขายมันยังบะหมี่เงินอุ่นมาจะมาเปิ้งบุญในห้างหัวอุ่นเนี่ยเลี้ยงหมูนั้นหน่อยเลี้ยงไก่ห้ากอดเด็กถ้าจะเลี้ยงเป็ดจ้างมันห้องป่าป่าบัดเดี๋ยวสตางค์บะหมี่สักบาทถ้าได้แบกหมอนนอนชาติไอ้วันไอ้วันเน
0: า
1: ะ
0: บ้องมันบะหมี่เงินมีทองไอ้แม่มันรับดีรับไป
1: จะกล้าจะขายบะหมี่เงินทุนจะมาเพิ่งบุญกว่าดอยเต่าอุ่นเนี่ยจะเลี้ยงเป็ดจ้างมันห้องป่าป่าห้าขายของก็กลัวบาดด้านหาจะมาเป็นคู่ความหูก็บอกพอหันเลยจดกาโซเอ็นคออย่างหัก
0: ฟังขาใจแ
1: ท้
0: สมัยบาดเดียวเป็นยุคอาพรโลกก่อนว่าไอหัวโง่จัดนาบาดตามกินจะไปที่ไหนใครบาดให้เตลดินสมัยขี่เครื่องบินเป็นยุคสกายแลบตัวต้องมันให้ไอต้องมันหาโซหาวิชาปัญญาเต็มแบบเมากะซอหันถ้าบ่ปอแดกก็เดี๋ยวจะได้กินแก่ปากกินน้ำใส
1: อยู่ห้องนี่จะหาเป็นนิ้วเลยเนี่ยกี่ที่ชายวะ
0: คิดว่าข้าเป็นฮะ
1: กี่ที่ชายทำแก่เป็น
0: ซับอยู่ในดินเสียนอยู่ในน้ำก็ว่าตัวขี้ข้านมันจะตุกเต้าได้จะไปอยู่บ่าดอกจะไปอยู่บ่ได้มันกล้ามันคลายเหมือนพี่น้องเจ้าบ้านใจฮ้อนน้องจะแปลงใจเย็นอย่าได้ขับรถเก่งเป็นเอ็นม้วนลำพอปวดขี่รถเก่งปะนะนี่อย่างมาได้นี่งมไปงมมา
2: ว่าว่าเกี่ยว
0: ยังตะโมสังโคอู้ยังมาจ้านสุดหักเลือดอะไรอย่างนั้น
3: เรา
0: อ๋อกินแล้วมือหัวตับแข็งตับไตเนอะกูอย่ามาไก่ใบไก่เงา
3: ตับแข็ง
0: คนมาแลกกันกับบ้านเนี่ยฮะผัวใครเขาได้ผัวพ่อง
3: แล้วตับแข็งไอ้เป็น
0: กูยังกูยังแลกเกือกอกกูเดียวน่ะมาเนี่ย
3: มันกันมึงกูก็เกือกเลือกห้องน้ำกูเลย
0: น้ำโมสองข้อกินแหงใบกินแหงเงาอีแม่พอรู้ว่าเอาผัวพิษคิดจนตัวตายนี่นะเขาเห็นได้กินเนี่ยตายช่างวันอ่ะ
3: ตาย
0: อย
3: ่างนี้ตายอย่างคนนี
0: ้มันเดือดเท้าตุ้ยว่ะเดือดบางแง่หมาเมื่อนุ่มมากรรมเขาก็แง่ก็เหรอกูลุกกับไผ่ตึงวันเนี่ยฮะฮะแต่ก่อนกูอ่ะบนอย่างกินจ้างกินมาไปได้อ้าอย่างกินงัวกินควายอ่ะมันพ่อไผ่พ่อกูได้กะฮะ
1: กูมุ่งกันกะกูแต่ก่อนอ้อมล้อมอย่างตรงคำนี่มาเดี๋ยวนั่งห้ามแผ่เก้าก็อีวอกนะกะ
0: โอ้โหอย่างไอ้ปลาล้มไปเรือพิษกันทั้งวันอีแม่เขาปกการนะประเดี๋ยวเนี่ยฝนมาดับแล้วนอนอ่ะเนาะหักเลือดเงาโอ้ไม่อย่ามาลวดตายเหรอเอ๊มีกะจีส้มมาละโอ้ยตายแล้วอีแม่ตายแล้วมึงปกฝังเซปเปิลเนอะไอ้เก้ามึงปกฝังเซปเปิลเนอะขโมยสังโฆ
3: กินส้มกินอะไร
0: โอ้กินยาประเมินมันเหมือนเมืองล่ำเหลืออีกเอ๊ะแม่แต่เลี้ยวแต่เล่าโอ้กูเป็นยังไงเหรออีกกับลูกกับผัวนี่ฮะ
1: มันลูกในท้องกูมาหรอก
0: โอ้กินเหล้ากับกินส้มไหมแม่ฮะใส่มือแล้วกินฮะ
1: เดี๋ยวกูจะไปบ้านนายกอนันต
0: ์โอ้บ้าไปนายกไม่ยกเนี่ยให้หัวจับมึงนี
1: ่นายกเทศมนตรี
0: นายกเปิดมีกะบ้านเนี่ยเปิดมีกะเมืองเนี่ยแล้วมึงเนี่ยมันเป็นตาเก่าที่เล่าอย่างมึงไปหูจักเห็นนะยอดเด็ดสะบานไง
1: ป้อนจัดจนหาไปกินเลี้ยงบ้าน
0: ทั้งปันละใครบอกเอาไปอ่ะปิดตึกมาได้ไปหักไปอย่างบ้านเปิดหักกะ
1: หักหูกะหัวไปหัก
0: โอ้ไปหักเลือดพออันยังได้บัดเนี่ยฮะกินเล่าเงาอ่ะหนูเชื่อมาได้อ่ะหนูเชื่อปิ้นไปหนูอย่างโอ้พออีแม่พอไม่หนูอย่างได้น่ะ
3: ไอ้ปิ้น
0: ตอนนี้หนูเสื้อปิ้นมึงหนูอย่างด้านหน้าปอกแซงหลังนี่ค่ะ
3: นะฮะว่านั้นลูกคนลวงเงาเจ้าปอน
0: เพราะไม่ได้เหรอปอให้แม่กูเหนื่อยมาหานี่มันยังได้ประเด็นเนี่ยฮะไม่ยอมได้กับกูไอ้เก๋าฮะฮะมาได้เหรอปอให้แม่กู
1: อย่ายู้ฮะนะเว้ย
0: ก็แม่กูไม่งอนหรอฮุกก
1: ็อย่ามายู้ฮะเนาะ
0: ฮุก
1: ห้ามยู้นะ
0: ด่ากูคนเดียวกูเหมือนไงยังมาได้เหรอปอให้แม่ได้ประเด็นเนี่ย
1: ฮะฮะไปใจเยอะฮะ
0: กูก็ลูกไม่ปอไม่แม่หรอกกูกิน กินเองเงากินเองเอามึงไปหวยนะ
3: กูมึงกันเนี่ยกินเองอย่าใจมึงไม่เช้าเด้อเต้าจะเอากูไปร้อย
0: มาสาขาก็เอาไปแปลงอย่างไม่ได้ไปปุ๋ยแล้วไงอ่ะก้า
3: ก่อนหาผังงานไม่กี่เข้าลำนะมึง
0: เอามาสาขาแม่หวยโอ้เป็นยังไงเนี่ย
3: กระเชี่ยววอกเด็กยังไง
0: โอ้ฮะไปบอกพ่อกี่เข้าลำเห็นนะเขาอย่ามาเลี้ยงมันลำเหลือนี่บ้านนี
3: ่มึงมาหาหนูซาปินใหญ
0: ่หนูซาปินปนหนูตั้งหน้าตั้งหลังเทอันนี้มาหนูตั้งหน้าโอ
3: ้มึงว่ากูรัวก่อนมันรัวมาเป็นหัวมึงอีบ
0: ้าทำโมสะโคเหงาหนักรัวหน่อยฮุกอ่ะรัวไปเหงาเนี่ยรัวมาเต้าเหงาไปบอกเพียงมึงนี่นะ
3: น้อฮุกลวกลูกมีไข่เต้าเงา
0: จะมาได้ยังไงจะแบบซ้อนยังกันยังงานแล้วมันอยู่อย่างมาได้นี่แล้วอย่างมากินกัน
3: เมียขอตั้งป้อมเมียกัน
0: โอ้ยยายก็ป้อมเมียเน
3: า
0: ะ
3: โอ้ขอจะป้อมเมียเลี้ยวใคร
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: พ่อผัวเองก็ตายไปแล้วเนาะเองก็ขอไล่ป่อปิกเมื่อบ้านเมื่อจองอยู่กับอีป่ออีแม่บ้านใต้เหียนเนาะ
1: โหถ้าเมียมานานเมื่อยแล้วอีป่อจะอยู่กับไผ
0: ก็อีป่อก็อยู่คนเดียวเหียกะถ้าเองมีเวลาเองก็จะมาแวะเอียวให้ป่ออ
1: ีป่อว่าแต่ว่าดีเมียมานานมาถ้าปิกแล้วบ่ลวดเป็นเมียอีป่ออยู่ในนี่มันง่ายดี
0: โหไผว่าซะต่อยป่อลูกไปเอาป่อผัวฮู้เพียงไหนก็อ้ายเพียงหานะบ่เอาบ่เอาเจ้าบ้านบ่จะเล่าหัว
1: เล่าจังเขายังเขาปวดกลางเขาก็จะย่างไปเองอีป่อว่าแต่ว่าดีเป็นเมียอีป่อเถอะมันง่ายดี

0: หมู่เฮาจะมาร้องทุกข์เรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยชงกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายบาปอยนายรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอๆจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: กไม่เหม็นได้หรอกนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสสท่านใดชื่ออะหยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอชอห้องชอชอกะปอก็รถชอชอกะรถชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮาอย่างหยังยังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ๋อผมนึกว่ารถท่านสสเป็นมารถสูบส้วมกับรถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: นั่นแน่ลุงสิงแบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเจงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงชาธารณสุขลวดแผ่วอย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเพื่อเรื่องอะอย่างลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นการรัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างใด
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถสิบล้อปุ่นนะมึง
0: โอ้เปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเด็กๆจนแต่บาดาเมายาบ้าเป็นเดือนนะมึงแปลงฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบะย่างน้ำท่วมเกือบ72จังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอะยังหม้อลุงสิง
1: โอ้ยกะฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็บ่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอะยังกับฝนแห้งฝนแรงอะลุง
1: โอ้ก็บ่เผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบ่ตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบ่ได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีกะ
1: จะไปเยี่ยเนอเกิดอัปควางในทะเลนี่นะขยันมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบ้นเป็นกำเลยน่ะ
0: อันให้หมอ
1: โอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้อ

0: สวัสดีครับแม
1: ่เออสวัสดีสัวมาเนี่ยอย่างมามาขี้เขี้ยวบ่เบี้ยวขี้ขะ
0: ผมไม่เอาหาบ่เกี่ยวบ่คำครับแม
1: ่โอ้โทเห็ดเด้อตัวบ่พ่อตัวเฮียก่อนตีนยังกับไม่กบขี้ควายขอโทษทีนึงบ้านนี้นะถ้าบ่าวจะไม่เอียงนะต้องเป็นบ่าวเกศเอเกศชีในไปก่อนเด้อ
0: ว่าล้ำไปจ้าแม่สม
1: บ่ล้ำละหมอกปอ

0: รถถีบมาตั้งกลางขวงเนี่ยฮะ
1: รถถีบผมอย่าแม
0: ่ย้ายเลยเบลกำเดียวรถเก่งก็จะมาเอี่ยวหาบวกเกี้ยวบวกคำนะ
1: อันดอ

0: พี่ออสกลับบ้าน
1: พี่เอกกลับบ้านเขามากลับเห็นดีกันนะ
2: โอ้ไปกลับยังไงล่ะเขาเป็นลูกเขยป้าไปล่ะ
1: อ
2: ้
1: าวก็ผัวฉัน
2: เมื่อหอดีมันยังว่ามันมาเมีย
1: ไม่มียังไงก็ฉันนี่แหละเมียเขา
2: เออถ้ามันเป็นผัวสูนะเอาไปเอาออกบ้านไปเอาไปไก่ไก่ปอนลูกเขยคนไทยจะไปย่ำเข้าบ้านมาแถมซ้ำเฮ็ดใจล้ำ

0: ไทยเอารถที่มาสร้างกลางควงอันใหญ่เนอร์ใหญ่เนอร์ก็ได้มันเติร์กรถเก่งคนกรุงเทพไปจะไปอยากหาบอกเกี้ยวบอกคำลูกสาวอีแม
1: ่จะไปมายอดเยอะแต่เหนื่อยเบล
0: อันแม่โสมมาจ้างล้างรถเก่งข้องงา
1: ไทยมีในเรือนนะขอเมียนโง่คือแม่กะมะ
2: เอาไปอย่างแม่
1: จะมาถากหน้าบะเบลอ่ะมันจะตีขอกสักกี่ปีมันหูไปกะมะ

0: บนุย
1: ครับ
0: ไอ้เหมืองมานี่มานี่มานั่งนี่ตึงป่อตึงลูกมาฟังแม่มึงอู้ก่อน
2: เนี่ยอย่าง
0: เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ตั้งรัฐบาลเพื่อจัดระเบียบสังค
1: ม
0: เพื่อความผาสุกของบ้านของเมือง
1: ครับ
0: ต่อไปนี้อีแม่จะจัดระเบียบครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบนุยมึงน่ะห้ามแอวมาขำเมื่อคืนห้ามกินเหล้าเมายาปิกบ้านเดิกเดิงกึ่งคืนเป็นอันขาดหนึ่ง
2: จัดการไปเลยแม่มันบันนุยนี่มันถึงสอนเนี่ย
0: ยุดยุดจะไปปากไอ้เมืองสู้เนี่ยก็แถมคนหนึ่งนะไอ้ตัวเต็มติ่วเหมือนกันเป็นตัวอย่างที่บดีของลูกของเต้าเอวกับนี่ปิกตีหนึ่งตีสองขอแม่เท่ามึงยับได้ก่อนเนอะจะไปว่าบ่บอก

0: มั้งขวัญใจตัวมาละ
1: ป๋าค
0: ่ะ
1: ป๋าจะทานอะไรอ่ะบอกออนนะคะเดี๋ยวออนจะสั่งให
0: ้จะเอาวิสกี้สักขวดกับแก้มอะไรก็ได้ที่ออนชอบป๋ากินได้หมด
1: ป๋าค่ะแล้วถ้าเกิดออนร้องเพลงอ่ะป๋าต้องให้ติ๊ปออนเยอะๆนะคะ
0: แน่นอนเลยจ้ะแน่นอนเราจะ50พวง
2: โอ้50พวงมีทั้งปุ้นมีแตงป๋ามีทั้งเฮ้ยน้อง
0: แย่งเนื้อมา

0: เฮ้ยเมือง
1: เฮ้ย
0: ไปที่เก่าเวลาเดิม
1: โอ้คืนนี้ไปบ่ได
0: ้เป็นยังไปบ่ได
1: ้มจด
0: มจดแปลว่าจะมาเด็กกะ
1: บ่ใจเมียจะด่า
2: แม่จริงก็ไปเลยกายเมืองไปเลยถ้าไปคืนนี้นะข้าบ่มจดสูแล้วเนอะแต่ข้าจะกอคอคือพออ
1: ันกอคอน่ะแปลว่ากินข้าวกะโส
2: กอคอก็แปลว่ากกคอน่ะก็หู้กอ
1: เอ

0: tên phụa nô mía sáo có dù tối cánh bó á nhu nặc khâu có nhạc cánh dù trả thố là sắp há cánh sắc cầm thà hậu bà thố bấy mánh có bà thố má phụa dù tiền đục dù tiền lán dù tiền ư ừ.
1: ยอดเงินของท่านใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ
0: โอ้อีน้อยคนนี่มาเปลี่ยนดูไข่นี่ยังมาหู้แจ้หู้ว่าเงินเฮาจะหมดฮึบาโชก็ได้จะช่อง EMS ถือก็ได
2: ้บาใจ
0: โอ้เออๆบาใจก็บาใจ SML
2: โอ้เปิ้นว่า SMS
0: โอ้บาหู้ล่ะเอ๊ะๆๆอันหยังก็บ่เฮ้ย

0: โทก็ติดต่อลำบากเดี๋ยวลองโทรแถมกำมะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
0: โอ้บ่ฝากนะค่ะจะอูกับผัวค่ะ
1: Welcome the voicemail system
0: อ๋อที่โทรมาหมายย้อมหับสายเป็นว่ามีกิ๊กเป็นฝรั่งจะไปคือได้เจอนะมึงเละแน่

0: เดี๋ยวมึงกับไผ่น่ะ
1: ลาแอนเจ้า
0: อ๋อๆลาแอนกะมีอะหยังลูกโทรมาจากไหน
1: หนูอยู่ต่างจังหวัดนะเจ้ามาเข้าค่ายกับครูโดนต่อหัวเสือต่อยอะเจ้าม
0: ันมันหยังเป็นนักก่อต่อหัวเสือถ้ามันได้ต่อยได้จี้หลายตัวตายนะมึงเข้าใจเข้าใจลูกเข้าใจ
1: ยายใดละอุ้ย
0: เอาโทรศัพท์วางไว้ที่โดนต่อต่อยให้นะแล้วอุ้ยจะเช็คคาถาเป่าใส่โทรศัพท์พื้นกุกะนะโมโอโหวันนี้ยินดียินดีที่มาพบกันยินดียินดียินดีหน่อยอุ้ยอุ้ยท้องพิษไปหน่อยตอนปลายมึงยังแขวนท้องนะยังเนี่ยฮึ
1: โอ้ยยังปวดอยู่เจ้า
0: อันเนี่ยเนี่ยอันมึงไปหาหมอฮือหมอป้าไปหาครูเนอะกำลังว่าแม่นนะกันเนาะ

0: ขอฝากหัวใจดวงได้น้อยไว้ในผ้าผืนนี้เพื่อไอ้แซมสู้ซ่าที่รัก
1: เอ้หน่อยป้อหันมึงดั่งปักผ้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ
0: ่คือไอ้แซมหน้าไก่อีป้อ
1: ออันคนอื่นป้อบ่าว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรือมาบมาบพ่อน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่าถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเน
1: า
0: ะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่าฟังมึงจังบ่าเชื่อกะฮะกันเดี๋ยวมึงจะหูชึกเนอมึงจะหูชึกเนอฮะอะไรอะไรแต่

0: จดหมายไอ้แซมเนี่ยเฮ้เพิ่นเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสือเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่ป้าเอาของเจ้าไปที่ไหนเอาจดหมายเจ้ามาป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหนืออีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายไปเนี่ยอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างไรเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกเหรอห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจเฮ้โอ้ข้าลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่างเฮ้วันพรุ่งนี้เวลาตีสี่สองนาทีพี่จะมารับน้อง

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนเข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวัดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: อาแกน้องชุบแก้วชนสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างอี๋
1: ก็มันฮักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉ
0: เออ
1: ฮะเออโอ้เงี้ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องแดงอีปอเข้าไปแล้วเน
1: าะมัน
0: อ
1: ีปอไปไหนอะไรไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนเนี่ยมันเนอะ

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรครับ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: เพิ่งจะเลยอย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วก็ทำกันที่ไหน
1: อ
0: ้
1: าวครั้งก็ทางที่โรงพักเนาะ
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุก บัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: โอ้ถ้าหลวงมาวิ่งเธอวิ่งเธอ
1: ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่วิ่งไม่ได้นะแล้วเขาจ่าแล้วนะ
1: เขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่องเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ย แล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: อ๋อไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจจับโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่องเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาเข้าโดยเฉพาะโตยากุ
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยากุโตยากุ
2: ต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แอบแล้วครูตำรวจจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
1: เฮ้ยเราไปไปไปไปเที่ยวห้องขังกันเห็นไหมถามว่าแล้วนะเขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาเป็นตำรวจท่องเที่ยว

0: ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชายครับ
0: นี่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง
1: คุณตำรวจขี้โกงอ่ะหลอกให้ผมพูดอ่ะ

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาละหะโตธัมมาธัมพุทธาจานะโมตัสสะภะคะวะโตอาละหะโตธัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: 瓦阿拉哈都参马参布
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: บนเฮข้ามาฮับสูไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดียวนี้ตวย
2: ฮะไปวันนี้วันนี้บัดตันตั้งตัวตัวบัดตาตะเนอกำลังเป็นประธานจะพาอบตเงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะโตยไปหามาลูนนี
3: ่โอ้ชูอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ถูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเด้อจะไปฉวดมนต์เสียงดัง
2: ครับครับผมต่อไปนี้จะมาฉวดมนต์เสียงดังแล้วครับ
1: โอ้อินิจิมากๆ

0: สวัสดีค่ะปลาเมลียค่ะอายามะยะโตกะจิลาเจเอวะกิชโนบ
1: อมาเตอกะฮะบ่เจลําเป็นหยังลูก
2: โอ้ป้ามันรถผ่านมาจอดฮะน่ะ
3: สวัสดีครับคุณลุงผมมาหาบ้านเจ้านะครับแถวนี้พอจะมีพ่องก็ครับ
1: เอ๊บ้านเจ้ากะ
0: อาวะชมะบอเกิดมากก็ได้เนี่ยเหลือเนี่ยได้ปุ๋ยเนี่ยข้านี่จะได้ดีนะปุ๋ยเอ๊ะไม่เลี้ยค่ะได้ซื้อกวดเลขมีก็ค่ะขอ
2: สมัยได้ซื้อใบกวดเลขไหมฮะตะ
3: อ๋อพอดีใบกวดหวยโน้ตผมมีครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้กวดนะครับ

0: อันนี้ครับหนังสือพิมพ์กวดหวยครับ
1: อ๋อเนี่ยเนี่ยหนังกวดหรือป่นพอเหรอเจ็บตัวโจกดีก็จะถูกรางวัลหมูเน
0: า
1: ะ
0: มันแน่นะครับ
1: เนี่ยเออหัวตรงอันนี้ก็ตรงอุ้ยรางวัลที่หนึ่ง
0: อ้าวเดี๋ยวโดนรางวัลที่หนึ่งเลยครับเนี่ย
1: รางวัลที่หนึ่งอุ้ยอย่ามาโจกดีเต้ว่า
2: ป้าเลี้ยงแม่เลี้ยงอุแต่ว่าอุเล่ค่ะมาแล้วป้าเอาสตางค์ที่หน่อย
0: เอาเนี่ยคุณจะต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปเบิกที่กองสลากหรือว่าคุณจะเอาเข้าธนาคารก็ได
2: ้ผมมีบัตรอนุญาตชายาครับผมไปโคตรตาด้าวครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะโอ้ลำบากละนอกจากคุณเบิกเงินมาได้แล้วคุณจะต้องโดนจับแถมตัว
2: ช่วยผมหน่อยเอ็ดดูเตอร์ครับมีตาสะบัดเลยครับ
0: จะให้ผมช่วยจะได้
2: พอขายเฮือพ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงเห็นบอกครับ
0: อ๋ออืมแล้วก็จะขายเท่าใดเถอะ
2: กึ่งให้แกเนาะกึ่งเอากึ่ง
0: ไปกึ่งได้อย่างไรคุณเป็นคนต่างด้าวนะอ่ะเอายี่แล้วกันผมมีเงินแค่สองแสน
2: พวกขอสามแสนได้ก็
0: เอาสองแสนคุณจะขายหรือไม่ขายแล้วคุณไปขายคนเดียวกันแล้วกันเนาะ
2: จะลดครับสองแสนน่าผมก็ได้ครับ
0: เออดีเออเนี่ยลุงบาเดียวนี่นะมันสองแสนพอดีสตางค์ผมมีอยู่แสนเดียวลุงกับผมเนี่ยเฮามาเอาคนละเกิงบ่โจกเข้าบ้านแล้วเนี่ย
3: เอ๋ก็เงินเฮาบ่ใช่มีกะแม่มัน
1: มันมีเฮาสักแสนปลายได้นะ
0: บ่เป็นหยังครับมีแสนปลายก็ได้ลุงเอาฮื้อมันไปก่อน 100,000 แล้วผมจะไปเบิกที่ธนาคารฮื้อมันไปแถม 100,000 แล้วก็ส่งมันไปต้ารถพิกบ้านไปเลยดีก่อ
3: นั่นนี่ได้อ่ะละหวยเหรออ
0: ๋อถ้าลุงบ่มั่นใจผมจะเอาใบหวยไว้ที่คุณนี่แล้วก็ผมจะไปส่งมันแล้วผมจะปิ๊กมาหาลุงแล้วปากันเอาหวยไปขายด้วยกันดีก็
1: โอ้ดีดีป่ะมันดีก็ได้หรอ
3: ตกลง
1: อ๋ออีกกระเป๋าตังค์เนอะ
0: ครับครับครับ

0: เออเนี่ยสูไอ้น้องเนี่ยมันนัดเขาอะอย่าเอาหวยไปขาย9 โมงอะ
1: บ่เดี๋ยวพอบ่าย3 โมงแล้วมันโยมาเตื่อ
2: ก่อนนั้นนะกะแล้วมันจะเฮาจะแย่งยาไปเดี๋ยวเนี่ย
0: เฮาขายคนเดียวให้บ
2: ่ว่าไปเลยมันบ่ดีกะสู
0: เออหน้า
2: เอาอัน
0: เออ
2: ไปไป
3: สวัสดีค่ะคุณลุงมีอะไรรับใช้หรือเปล่าคะเชิญนั่งก่อนค่ะ
0: คือผมเอาหวยมาขายนะถูกรางวัลที่1
3: โอ้โชคดีจังเลยค่ะคุณลุงงั้นหนูขอตรวจเลขดูก่อนนะคะว่าตรงหรือเปล่าเอ๊ะคุณลุงนี่มันหวยปลอมนี่คะ
0: ฮะแม่มัน
2: ยังยายไปเนี่ย
0: ยังยาย
2: หวยปลอม
0: เออแล้วนี่ก็โดนสร้อยปลอมกำละแล้วเดี๋ยวสมาโดนหวยปลอมแถม
2: บ่โดนแอมแล้ว
3: โถคุณลุงโดนครั้งหนึ่งแล้วคุณลุงยังไม่ยอมเข็ดอีกเหรอคะไปไปลุงรีบไปแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวก็โดนจับแล้วค่ะ
2: นะกระบาดแล้ววางใจได้เงินล้านไปสูญเงินแสนเนี่ยหลบมากลาบหายไปสู่ไป

0: ้ส่งไอ้หมอยตึกปากประตูบ้านนี้แล้วนะเขาบอกเข้าไปเมียไอ้หมอยมันชวกมาบ้านไอ้หมอยแล้วต้องเข้าไปบ้านไอ้หมอยอันหมกเมียน่ะ
1: ฮะอันยังก็ไอ้หมอย
0: ไผ่พองมันบักกัวชาววัดดีครับเมียเฮ้

0: ัวคันใดนี่นี
1: ่บ่ฮู้อ้ายว่าได้หักเหรอ
0: บ่ฮู้จาใดละอันนี้หมวกไผ
1: แม่นหมวกหมวกอ้ายหักบ่ใจ
0: ถ้าบ่ได้หักไอ้ม้อยก็หักหมาจ้ากะ

0: าวหน่อยหน้าตาหน้าเอ็นดูหน้าเอ็นดูถ้าบัลลังก์เกียรติขอถามหน่อยเต้ชื่ออะหยังจ้า
1: ชื่อนกจ้า
0: ชื่อนกเอ้ยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุลสิงห์เพื่อกำลังลนนั่นลงเรื่องไข้หวัดนกบัลลังก์เฮียกะเถอะ
1: ชื่อเล่นนกชื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบ่ใครน่าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี้ยมันอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมและที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายโตเต้ยังโตโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอวลอยเจ้าและที่แขนเนอร์ภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายให้สวยงามดูเซ็กซี่เป็นแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องชักงานบ่ยะป่าก็ชักเหมือนกันเนอะถ้ามีโอกาสป่าจะฮื้อดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ทางไหนปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกับเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้น

0: นี่เถอะหูถึกว่าเฮาอู้ถูกคอกันทีเนาะเฮาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้เจ้าบ่ได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนบ่ได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วอยากกินอะหยังอ่ะเถอะอ
1: ย่างนกนี่กะต้องกินของนี่ห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้จอสีแบบถ่ายรูปได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังได้ยังได้ก็ช่วยใจให้นกตัวนั้นเจ้าคิดเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดลูกนั้นแล้วกันเนาะ
0: อันตามใจอ๋อก็แล้วว่าได้คืนฉักหวานบัตร

0: เจ้าขอบคุณนักๆนะเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กับป่าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ่ะ
1: ไอ้อย่างแหมล่ะ
0: นกเคยได้รถยนต์
2: จะอู้จ้า
0: เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นมาได้กะเถอะ
0: มันได้เจ้ามาได้เจ้าต้องรถยุโรปเน้อขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นทุกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เธอป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอีบะล่ำบะเหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาชนขอป่ะ
0: ฮะป่าอย่าอู้อย่าอั้นนะป่า
1: โอ้บ่ต้องมาป่าดุป่าลีมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงอย่างเก่าก็ได้ลำคาญขอเบ้ยขอเงาขออย่างล้ำเหลือวัยรุ่นขี้ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

0: าเจินเจ้าของแปลกๆมีตั้งเพนะเจ้าโอ้ได้ขายแล้วไว้หมาน
1: อ๋อเป็นอย่างกี้บ่หึอีวานเวอร์ไว้แบบกูก็ว่าผัวกูอย่ามาหวีผมเริ่มแลตึงวันเป็นว่ามึงมาหล่อผัวกูแหละ
0: ฮะอีคำดอทคอมมาหล่ออย่างไร
1: ก็ค่ะผัวกูตะกี้เราหมานเนี่ย
0: กูเรื่องไข่ครัวนี่อย่างฮะกูว่าหมานอันหมอกประมาณต่ำสี่อ่ะกูจะเอามาหยั่งหยั่ง
1: ปออย่าไปปากนะก็มาซื้อครัวกูนี่เฮงเฮงเฮงเฮงเฮง
0: อ๋ออ๋ออย่างอีบออีคำดอทคอมอยู่ในห้องหากับผัวกูลักเมาผัวกูแหละ
1: เอออีมูนอีเมลกูยังมาหันหน้าผัวมึงกับเต๋อว่าผัวมึงเป็นคนอย่างใดว่ากูเมาอย่างใดฮะ
0: ก็เฮงเฮงอยู่ในห้องหากจื้อผัวกูก็ผัวกูจื้อไอ้เฮงลูก
1: ให้เป็นว่าไอ้เฮงอินเทอร์เน็ตนะผัวมึงกะกูจะเอามายิ่งยังผัวกูนะไอ้หมาน ICQ ก่อนนะย่ะ
0: ไอ้แต่งไอ้หมาน ICQ ไอ้หมาน ICU อะกะ
1: มึงจะปีปากอีวันไวเวอร์เว็บ

0: มาวันนี้ไผ่จะใส่เซเนอร์ข้าจะเปิดวันนี้แล้วเนอร์
1: ข้าใส่ไปแล้ว
0: เอออันนี้มาแต่เนี่ยเอออีคำดอทคอม50อีมูลอีเมล55อีวันเวอร์ไวเว็บ30มีไผ่แล้วบ่
2: เดี๋ยวเจ๊เสียงอันฝากมาใส่ตัวนี้เปิดมาได้มา
0: ไหนกวยโอ้190เป็นว่าเจ๊เสียงอันนี้ได้นี
3: ่โอ้ต้นมันเท่าใดน่ะมาเดี๋ยวเนี่ยดอกมัน190อ่ะ
0: 100แม
3: ่โอ้อย่ามาใจถึง
2: เฮ้ยเจ๊เสียงอันเห็นยัง

0: mami leo, mami leo, mami leo.
1: Mami nhớ y muốn y miếu, hả? Phải mày hơn mừng cả.
2: Các bác bác chắc xoay mừng.
0: Mà điều này nè, vừa chế xỉn anh, nỉ bây tôi mẹ nói. Ông ngân bây tôi nhả tu yên đi vì ông bây mốt mà lửa nhẫn sắc chẳng.
1: Ủa, lấy nhờ bây đượt lon nhờ các bọn hay bây hay bọn.
2: Mày chế lửa hồng tủa.
0: Có chế xỉn anh, có chế dẫn em nè.
1: Hả? Mày mà chế xỉn anh á mừng cái y muốn y mèo.
3: Ba ba, khai bà hú mà hả?
1: Khai hèm mà.
3: Khai bà hú, áo pha mắt hùa mi nụa tôi.
4: สวัสดีครับแม่ค้าทั้งหลายครับ
5: มาสวัสดีใส่ไผ่มีไผ่นี่สักคน
4: อีนี่ไปไหนหมดครับ
5: ล่นกระแตกนุ่งตึงไปทางไหนบ่ฮู้แล้ว
4: แล้วผมจะเก็บเงินกับใคร
5: โอ้เงินนี่บ่ได้ละน้ำมันหมูมีห้าสามขวดเอาเถอะ
4: เย้ย 1,000 บาทไป 1,200 บาทมา 10,000 บาทไปหายเสร็จหากิจกรรม

0: ลุงใจลุงใจรถจะออกแล้วนะโวยๆแล้วโวยๆโวยๆเนอะ
1: เออนะเออนะอุ้ยนอไปฟังอย่างล่ำเหลือแฉมนั่งรถไปหลุมไปใช้ได้เตียวรอบ
0: ก่อนรถเปิ้ลมาว่าอย่างอันนะกะลุงใจอ้าวออกรถได้

0: ผู้โดยสารทุกคนลงรถได
1: ้อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาหมดโอ้แชมป์อันเกือบลุงถอดไว้นี่ไม่ไหนเหรอเนี่ย
2: โอ้แล้วก็ลุงจะถอดไว้ไหนอ่ะ
1: ก็ลุงจะขึ้นรถตะกี้ลุงก็ถอดเกือบไว้ข้างหน้ากัน
2: โอ้ก็ถอดไว้บ้านมันก็มีบ้านไผว่าสักเตื้อขึ้นรถถอดเกือบลุงใจนี่มันป้า
1: ก็กูเตื้อกูขึ้นเฮือนกูถอดไว้คันใดลงแม้มันก็มีหันนั่นแล้ว
2: เออไปซื้อเอาใหม่ไปลุงใจเน
1: าะเดี๋ยวกินมาได้อ่ะ
2: ไปซื้อใหม่
1: ไปอะไรล่ะเนาะ

0: ที่เข้ากับนี้เนี่ยมันนักแกเนี่ยอันที่ปูมนี่ชามร้อยบาทขายเนี่ยมั้ง
1: ยายลำนักแกกะคงใจกินจุดเปอเออได
0: ้คิดตังบอ
1: กน้องๆคิดตังนี่กำเนอร
2: ์374บาทเจ้าเอา370กับปอละ
0: ป้ามาไปขี่กับอันยังบาทแก
3: ต้องน้องสั่งอาหารหน่อยครับ
2: รอแป๊บหนึ่งเจ้า
0: ฮะแชมป์ชามร้อยเจ็ดชิปขี่แ
1: กก็น่าว่า
0: ตังกูบอกปอเนี่ยมั้ง
1: ก็ถ้าตังเขาก็บอกปอเนี่ยไปเดี๋ยวนี
0: ้กูก็นึกว่าชักเจ็ดแปดชิปนี่อีกหน่
1: อเอาอีบอกลุงใจมันยากคือลุงใจแต่งเป็นลมเขาจะประทับใจชัดทางนะ
0: อันกะ
1: เ
0: มื่อใด
1: เมื่อเดี๋ยวเด็กอ่ะเป็นแล้วเป็นแล้ว
0: เอาเลยบอกเอาเลยบ
1: อกโอ้โหลูกใจเป็นลมน้องน้องขออย่าดมหน่อยหรอลูกใจเป็นลม
2: ไหนไหนไหนไหนพ่อตะเกยเป็นเอี้ยแก
1: บักบักเกยนะอยู่บ้านกับเป็ดสักเตื้อน้องเอาจิ้นอย่างมาลาบขายเนี่ย
2: ก็จิ้นควายนะแกขาใจเอาปนไปแห่หมอ
1: เอาไม่ได้เนี่ยแล้วก็อันกล้ากินข้าวรู้ตอนไหน
2: มาเอาละจ้ามาเอาจ้าเอาปนไปแห่หมอเถอะ
1: ฮะมาเอาละบอกเออลุงใจลูกลูกปะก็ลุงใจขอขาใจลูกแร่เขาบัดเสี่ยงสตางค์แล้ว

0: คุณ
1: ยังฮะ
0: คุณลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยทำมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: ศูนย์สองเหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โฉมอ่ะ
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอ่ะโอ้ว่างถามนะใครรับ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ก็ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวๆอบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลูกบ่ใช่คนดําเหรอ
0: เออจะไปฮื้อฮู้เด้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมันใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงฮับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลละ1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เออเมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุทรแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุทรตัวเหน่อน้องเน่อฮึแล้วแน่แล้วแน่

0: ว่าได้ลุงของวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างว่าฮะ
1: หืมให้ฟังข่าวอ่ะ
2: วันนี้ถ้าจะมีข่าวดีนะ
1: นี่ๆๆๆแต่คืนเนี่ยชดชดเลยล่ะข่าวฮอตหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพิษหัวกันยังๆๆไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวนะเอาพิษแตกว่างปากไอ้พัดเขี้ยวหักหกขี้เลยอ่ะเห็นเตะเลยนะ
0: เขี้ยวหัก
2: พริกแตกันก็บาดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบาดเจ็บพริกแตกธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พริกแตกยังไง
1: พริกแตกมันติดแกนคุก
0: โอ
1: ้ลมก่อ

0: อันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดฮะเลือดห้ำดิมีก
1: ็
2: มีม
0: ีอันนั้นข่าวตะกี้มันไข่บางไป
1: เฮ้ยเอาอย่างไหนเนี่ยอยู่ไข่หุ่นยังมาถามลุงทองลุงทองไทยรัฐจะไข่แจ้งแถลงใครให้ฟัง
0: เอาข่าวที่มันเกิด
1: อ
0: ะมีก็
2: ข่าวตื่นเต้นเนี่ย
1: ตะวันนี่นะพระนะแตงคนตายเนี่ยชาวเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยล่ะ
0: แล้วตำรวจมายับกัน
2: เออแม่น
1: ๆยับบ่ได้ตำรวจว่าบ่สามารถจะจับพระนี้ได
0: ้โหพระยังยังลงพระยังพระย
2: ัง
0: พระยัง
1: พญาติใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนะเออสักวันนะเฮ้
2: จะหวดหอนนะเนอะ

0: ุมาสุมหัวกันอย่างนี้เนี่ยฮะ
1: มาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวแล้วปะมันนะ
0: ฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมันต้องเตะตัวถึงจะมัน
1: ของป้ามันกะ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานป่วยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้าถ้าไอ้ตันตบประภาคเขาใส่อ่ะตีนจด
1: โอ
0: ้
1: โหมันเน็ต
0: อะไรมากองตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
1: มาวัดหัวใครอย่างนี
0: ้โอ้ก็ใหญ่ๆมันน่ะเนาะมันนี่มันแต่หลวหันแต่มันก็ต้องเอาแต่ล่ะ
1: แล้วงานนี่เป็นไง
0: เนี่ยเงาพัดเดลิเนียวหูจักก่อน
2: โอ้โหอ๋อชะคาวหรือป้า
1: โอ้ปอแล้วอ๋อทุกหลานทั้งหลาย
2: เดียวมาด้วย
1: ทั้งหลาย
3: โอ้มันเหลือหลักการละเว้ยการเงาพัดเดลิเนียว
1: มันเดียวนี่ขนาดข้าวเดียวหัวปวดจะบ้างก้อนแถมข้าวนี่จะตายคำตีนงานนี่แหละเงาพัดเดลิเนียวนี่ท้องไทยรัฐคนล่าคนเด้อ

0: โจกมาขึ้นแล้วเนอะงวดนี้จะเอาเลขอันยังพอง
1: มาแล้วบ่อยาบลอยเอ๊ะแต่คืนนี้ลุงฝันหันได้กบช่องตัวเอาช่องเก้าเก้าช่องดีจ้าหน่อย
0: เอ๊ะเลขลุงฟันดีแต่เลขจัดงามนะ
1: แต่ว่าเปิ้นจึงว่าฟันดีแต่บ่แปะเลขหมุนพ่อพี่น้อยลูนเหลือกระเตียวก้อมหน่อยๆเอ๊ะบ่เอากดเฉียนไทยแต่อันกับพกประตูให้ลุงตัวเนาะแล้วก็วิ่งเก้าให้ลุงตัวหน่อยหน่อยเน
0: าะอันเอาตามนี้เนาะขอให้โชคดีนะลุงเนาะ
1: ชมพรปากเนาะลูกหลานเนาะ

คืนนี่มาฝันแปลกประหลาดอย่างใดเนี่ยจะว่าหลับก็บ่หลับจะว่าตื่นก็บ่ตื่นฝันหันได้ใช้นาฬิกาโรเล็กฝังเพชรก๋วยท้าลายแฉนลุงเนี่ยเอ๊สงสัยจะได้เลขเด็ดจะเป็นเชียร์เมื่อเท่าลุงเนี่ยกินแหนงมาได้เอาเพิ่มชักน้อยก๋วยตายบ่พองานไหนฝันเฮานี่ว่ากินเลี้ยงไอ้ลูกเจ้าบ้านเจ้าจองตัวก้นลุ่มๆไม่พอบุรุษประชานีบนก๋วยและบุรุษจากผ่าจากโคนมาเป็นหมู่ก๋วยเอ๊ะ2992ก็จะไปเชาะเอาแถมชักน้อยเนี่ยเพิ่มชักน้อยเพิ่มเข้าไปป้อเพิ่มเข้าไปเศรษฐีเมื่อเท่าล่ำรวย

0: ถึงลุงอยากจะเป็นคนแก่น้อยแน่ลุงยังหนุ่มอีกนาน
1: ลุงไปไหนครับลุงลุง
0: ฮะไผ่อะ
1: ผมนะครับ
0: อันนี้หมอนฟันจะคืนลุงเนี่ยเป็นยังเนี่ย
1: ผมเป็นจ้าครับ
0: ฮะโอ้ก็เรียกว่าตำรวจอีก
1: ผมเป็นจ้าตำรวจครับ
0: ฮะแกว่าโอ้สวัสดีครับไม่ฉาอันไปกาดอย่าไปเด้อ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลุงอ้าวมีพิรุษเนี่ยมีอย่างพิษลูกไม้อยู่ในตัวก็ผมขอทำการตรวจค้น
0: มันมีนะเว้ย
1: อ้าวอ้าวนี่รอเนี่ยนี่ใบอย่างเนี่ย
0: อันนี้ใบซื้อของกาดครับ
1: อ้าวใบซื้อของจะได้ว่ามีหัวมีตายตัว
0: ก็อันซื้อหัวกาดมาได้ก็ไปตายกาดเนี่ยครับ
1: แล้วนี่เหรอมีล่างมีบนนี่เหรออ
0: ๋อเมียบอกว่าถ้ามันมีกาดจังล่างให้ไปกาดบนครับ
1: นี่แล้วก็ปิดทบประตูแล้วก็วิ่งก้าวนี่เหร
0: ออัน
1: ฮะ
0: ถ้าซื้อของแล้วเตียวมันจะให้วิ่งเอาอย่าครับ
1: อ๋อเรียกว่าลุงซื้อเหล็กใต้ดินเนี่ย
0: ซื้อบนบ้านเนี่ยกะเขาจะมาขายบ้านให้หรอก
1: เลขหวยนี่นะ
0: แม่งนะกะ
1: อ้าวผมก็จับคุณในข้อหาเล่นหวยเถื่อน
0: อ่ะฮะ
1: ผมก็จะกุญแจมือคุณ
0: โอ้โหเดี๋ยวนะคุณจำนวนชายทั้งสองข้างเลยกันเนี่ย
1: คนทั้งสองครับ
0: จะโมจังโคเหรอเจ้าเก้าช่องช่องเก้าไม่ได้หักเลือดหูอย่างอีแตงหนึ่งเก้าหนึ่งทุกแป๊ะแล้วไงน้ออ
1: ๋อบ่ต้องอู้นักคนปอเท่ามาเล่นหวยเถื่อนอ่ะไปห้องพัก
0: อะล่ะล่ะอะล่ะอะล่ะก้อยกะเอาเด้อเอาเด้อจำนวนรังแกประชาชนเด้อน้อน้อ

0: ฮื้อฮะเกิดได้เป็นปดจายแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงฮึยังได้ก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนปดจายอยู่ดีอะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมูอะ
1: ตอบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบแยบๆดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นซักหมิ่นสีจะไปมาปรามาสกันแน่ๆ แต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบบ้านเจ้าเพ
0: ชรอ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกรรมกับนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าให้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับพระป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: เรื่องที่เขาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตาลแล้วเปิ้นก็ปิ๊กไปปุ้นล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีนายโมศพแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าก็แจ้งกำนันก็แจ้งกูจะอันละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอลาตำลากูนั่งรับประปวดลำคอคืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างบ่ไปนอนล่ะไปนั่งรับไม่นี่ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจจะ

0: ายกูถึงมาหากินแล้วเอ้ยเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้หลับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีเสร็จแยะผู้จะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดเจ็บบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยซิบซิบอะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันอยากเคล็ดลับมันอยู่ที่กูพิชแยะจะบอกเฮ้ยตาส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอะ
0: นั่นนะกูจะไปเอากะสดเสยกะลิบกะแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียกูเบียผู้หลักผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: โอ้ไว้ฉาหันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนน
1: อเออเกียง5เกาเสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร4 82เสียชุกกับปุด3 71เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบดีเกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอะ
0: ปะเตกะตุลุงมันจะแน่ชัก 2%
3: เนี่ย77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: จะเป็นได้เกี่ยวอย่างกล้าจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เชื่อก็ตามใจลุงโจมเตอะเนอะ

0: ันเข้าแหลงแล้วจ้า
1: เออโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังจ้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผทักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: ลุงตุลุงครับไหวฉาเนอตุลุงผมจอมไหวฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เออเสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมโจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงช่วยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตยังไง

0: ใจแตกดังลุบๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: โยมปิ๊กไปพ่อฮู้ดีแถมกำหรูของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพ่อให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลื้อไปเลื้องนะพ่อให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวานใจยะทืดไฟไหม้หลองเข้าทืดๆม่วนแท้เนาะ

0: 좀 양 조부리 유가 벌러 간 몰라너
1: 소가 아우 조부리 그 버려 아우 땅 룽뱅 마 쓰 수블로
0: 맨 멍 마 아우 땅 룽 마 쓰 수음 가오 대 조부리 니 아유 멍 제 산너 솜너
1: 맨 아우 조부리 아유 아우 저 산 แต่ลุงแปงบาโซบุรีระวังอายุจะสั้นเพราะปาก
0: โอ้ก็ลุงสอนมึงดีลูกสม
1: ลุงแปงบาต้องมาสอนเขา
0: ไอ้ไอ้ล่ะ
1: สอนนี่นะ
2: แปงโอ้ยแปงโอ้ยเจ็บเพราะปากแจ๊ะลูโน่สอนไผบาสอนไม่สอนบาสมเงียบเจ็ดเลือดที่ปากเห็นเนื้อแปงป้า

0: บ้านอยู่นี่กะ
1: เออโอ้นึกว่าเป็นไผเอาแป้งก็เอาใจกะไปไหนมานั่น
0: ผมไปพองงัวปูยืนมันจะขายเ
1: ออมาๆเอาเข้ามาในบ้านก่อนเอากินข้าวไงแล้วกะ
0: ยังบ่ได้กินตัว
2: ยังบ่ได้กิน
1: เด้อเออคันยังอันกินข้าวไงกับเฮามีเฮายำกินไก่จัดหล่อมเด้ออ้อนให้อ้อนงบหันเข้ามาสู่เอาแป้งเอาใจกะหมอโ
2: อ้อันนี้เมียมึงกะ
1: แม่นะลูกอ่อนนะกะ
2: โอ้จักก้อนก็มันยุ่งงามมันเนาะมาเดี๋ยวยังพอยังด้วงกว่าง
3: ดาเข้าหื้อกินยังมาเพียกอยู่กะยำจิ้นไก่เนี่ยบ่ต้องตีนมาแล้วเนาะ
0: โอ้บ่ได้กินเดียวเดียวยำจิ้นไก่แป้งเฮ้ยแป้งกันพ่อปากแจ๊ะๆเนาะ

0: จ้าไอ้ไปสาบานไหนไอ้ก็ไปไอ้ตึงบะหมี่นะ
1: บ่ต้องสาบานนะไอ้กำบะหมี่ไผตึงบ่เล่า
0: น้อยฟังเหตุผลไอ้ก่อนกะเออลุงแปกับลุงใจมานี่ก็ดีละขอช่วยอู้เมียเฮาเฮือกำเหรอ
2: เ
0: มียเฮาหาว่าเฮาไปเล่นสาวอ่ะ
2: อังถ้าจะแต่ได้อีหน่อยลุงก็ได้ยินเปิดเล่าอยู
0: ่โอ้แล้วลุงหันงะ
2: ลุงออกไปได้หันเก่าได้ยินเปิดเล่า
0: อ๋อเด้อลุงออกบ้านเฮาไปเด้อออกไปก่อนที่จะโดนลูกกุ้ยนี่ลูกล้านพี่ลูกกันแต่อย่ามาห้ามปามสั่งสอนสมายุแย่ส่งเสริมมันน่าเอาเขี้ยวล้มซะกำเนาะ
3: โห้ยแป้งหุ่ยแป้งปากเนาะปากจะมาโดนลูกกุ้ยก่อนตอนใหญ่เนาะป่ะ

0: เฉียวแปลงกับเฉียวใจกับไปไหนมานั่นฮะ
1: อันไปชื่อเฟืองมันบ่ปันไม้ใหญ่เฉียว
0: มาเฉียวมากิปะใช่ยำดีกินข้าวแดงกับขันโน
1: เอาเจ้าตามสบายเฉียวกินเลี้ยว
0: โอ้โหเฉียวแปลงยังไม่ได้กินตัวนะ
1: โอ้เชียวเหยบักกินเนาะไอเชียวของมันจุกพอจะตายอย่างนี้ก็พักกาจอต่าง
0: มามากินข้าวแรงด้วยกันก่อน
1: เอาตามสบายเชียว
0: ลาบนะเชียว
1: ห่าน
0: เราก็มีเนื้อ
2: โตแบงแบงเมื่อปิกปิกปากปลาแฮมรู้นี่ถึงเราถึงลาบไม่ได้กินชะกำโอ้ปากนอปากปะ

0: ซับจอดตานหินกะว่าแห้งตายยากกะว่าเสือเจ็ดปอดมานาน
1: เอออันพระอาจารย์ครับมันต้องเอาเสือเจ็ดปอดครับ
0: นี่เอานอนลงไป
1: ครับ
0: แล้วก็กราบกินควายดิบนี
1: ่อะล่ะอะล่ะล่ะล่ะล่ะอะล่ะล่ะ
0: จะไปเดือด
1: อะล่ะล่ะล่ะล่ะอาจารย์ครับได้กี่ปอดล่ะครับ
0: โอ้ยจะไปเดือดกำลังได้สองปอด
1: อาจารย์เขาบอกเอาเจ็ดปอดได้ก่อนอะล่ะเอาสักห้าปอดได้ก่อน
0: อดเอากันมานานโอ้ยังกะลายมันบ่ได
1: ้ล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะล่ะอาจารย์เขาบ่เอาลายมันได้ก่อน
0: โอ้ถ้าบ่เอาลายมันก็เป็นแมวน้ำนะอานะกะมานานไปไปไปออกบ้านกูไป

0: สุจริตมาพรนะแน่จริงเอามีดมาเลยเอาดาบมาเลยอันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ดวงนะ
1: สู่สู่จะไปแย่อย่างอันข้ามบักข้ามก็ดักเอาไว้ในใจกัน
0: นี่แดงเอามีดมาให้อีป่ออีป่อจะฟันแขนเปี้ยแม่มึงจะทำหรออีป่อข้าม
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ไอ้ลีกไปลีกไปแม่จะจังหันมันจะข้ามสักหมอกใดมันหูจักอีแก้วน้อยไป
0: อะไร

0: 哦，有有有有有有，哦，大了六尺长发，打个板，我个蛋。ไปโดนไผ่ซ้อมมาตั้งบ่นาน
1: โดนเมียผมบุบครับอาจารย
0: ์แล้วมันเอาอะหยังบุบขิง
1: มันเอาแกนโคกปกซินบุบหัวมาจ่าบุบแห้งนาอาจารย์แตกดังจบ
0: ตะโมสังโฆบ่นานอาจารย์สอนแล้วมึงบ่ฟังไม่ของดีเปิ้นบ่ดีอวดดีร้องบ่ดีตาถ้าเป็นแกนโคกปกซินแล้วก็บ่ต้องเสือเจ็ดปอดละบ่นานต่อหื้นร้อยปอดมันก็อยู่บ่ได้ไปปิกสมน้ำหน้าบ่ลูกศิษย์อวดเก่ง

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี
1: ่อ้าวสวัสดีคนเทวัตพิธาคำ
0: โอ้สวัสดีลุงสวัสดี
1: อ้าวก็มาเรื่องพักนี่มาพักนี่เนี่ยกะพักชักฉามปีก็ดีเหมือนกันนะเอาละกำเนี้ยนะมะขนาดจะเคี่ยวเล่าขนมขนมชักฉามปีนะไปแล้วเนอฉามปีปะกันใหม่บายบายฮิว

0: โอ้ลุงสุกมา
1: อ
0: ย่างแถมมอเนี่ย
1: เอาน
0: ี่ก็พักไปแล้วบ่ใจกะ
1: เขาว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บาป้นไปไหนช้ำละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป้อชงไปเลยๆอย่ากะโอ้ยชดไปที่วัดตุ้นลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลี
0: ว่าได้ว่าได
1: ้อีนาตานาตุกขังโลเกการเป็นนี่เป็นตุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักละชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: อ้าวลุงสุกมาแถวมอนะฮะ
1: โอ้ยก็ไม่มีปัญหานะกับคุณทวาด
0: มีปัญหาอะไรยังไงมอตะว่าก็มาวันนี้ก็มาแถวมอ
1: มันก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เคลียร์มาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี้แน่นอนเลยล่ะ
0: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
1: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะฮือพักเมียบ่ฮือพักมาฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้หลุงก็บ่ฮือเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกชเนี่ยกะ
0: ลุงที่นี่เปิ้นบ่ฮือพัก
1: ฮกฮกแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะฮือพักเมียบ่ฮือพักตู้ลุงก็บ่ฮือเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกชช้ำบ่ฮือพักแล้วจะอู้ยะอย่างเนี่ยพักนี่ทกชพักนี่ทกชพักนี่ทกชอี

ณบัดนี้เวลาที่ท่านรอคอยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านณบัดนี้ยามใดที่ท่านเหงาเราคือเพื่อนจากบทเพลงเพื่อชีวิตของชาวล้านนาตกโตโปรโมชั่นขอนำพาท่านพบกับนักร้องน้องใหม่ฝากไว้ในชายคาหัวใจของท่านเชิญพบกับหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดไวซิ่งอ้อบุญเลาะรัตนเวโร

0: โฮปและคุณกลิบบรรดาพี่น้องแฟนเพลงที่ฮักดูดันกลิบที่ฮือการสนับสนุนบุญเลาะมาโดยตลอดในกลิบพระคุณของท่านนั้นบุญเลาะจะบ่ขอลืมกลิบจะขอจดจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยทีเดียวกลิบขอบคุณครับที่นำมาลัยมามอบให้บุญเลาะในกลิบ
1: หัวหน้าครับหัวหน้าครับภาพของอะไรครับ
0: ครับขอบคุณกลิบ
1: ต้องคุ้นครับครับบัดต้องฟังนะครับจะตามสบายนะครับ
0: ครับขอบคุณครับครับช่วงนี้ฟังแถมสักสามเสียงเพลงในคลิปบุญเลาะรับใช้แฟนเพลงคลิปได้ผลงานเพลงแรกพบฮักที่ป่าเหวคลิปเพลงที่สองรักเธอเหมือนไก่ขึ้นเหินและผลงานเพลงที่สามซึ่งชื่นชอบกันเหลือเกินครับดินกี่ที่รักรับฟังกับสามเสียงเพลงครับ
2: เนี่ยคุณอันใดประเด็นเนี่ยเจอบุญเลาะบุญเลาะนี่มันเจอคนใดเนี่ย
1: คนนั้นเนาะป้าคนที่ใส่เสื้อเขียวเตียวแดงอ่ะหน้าก็คอสั้นนั่นแหละ
2: อันเนี้ยกะบุญเลาะ
1: หน้าของน้องใหม่ครับ
2: อู้ยหน้าอย่างฮักแกะแง่อย่างจักแตนแพ้

0: ขอโทษเถอะครับวงดนตรีวงนี้ไผ่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่มาแสดงในคืนวันนี
1: ้ผมครับผมเป็นผู้จัดการวงครับมีอย่างก็ครับจะจ้างดนตรีกันครับ
0: ถ้าหากว่าจะจ้างดนตรีคืนหนึ่งนี่กาจ้างแปลงก่อน
1: ก็ประมาณแสนนะครับเพราะว่านั่งห้องผมกำลังดังยังมาสังเกตพอนะครับพวงมาลัยเต็มคอดอกไม้เต็มหอบครับ
0: โอ้ถ้าอย่างอันก็ดีผมในนามของครูใหญ่โรงเรียนนี้ขอแจ้งฮือฮูว่าเราอ้อนตี้มาแอลในงานนี้ไปลักเอาพวงมาลัยของหอเจ้าตี้มาไปบ่ปอไปเด็ดเอาดอกของโรงเรียนมาแถมตัว
1: เอง
0: สร้างความเสียหายฮือกับโรงเรียนคุณจะต้องไส้นี่ฮือเป็นเงินถึง 20,000 บาทถ้าว่าบาดใจจะดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจก
1: ็อันนี้นี่ต้องอู้กับหัวหน้าผมครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับ
2: มีปัญหาอย่างลึก
1: คือตังครูใหญ่เพิ่นมาเก็บกะดอกครับ
2: บ่มีปัญหาใจไปเลย
1: เอาอย่างมัดใจเอาอย่างมัดใจสตางค์ฮักแล้วเหลือ75บาทตะเอียเนี่ย
2: อย่างอันบุญเลาะให้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ละเป็นบุญล้ม

0: วัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่บ่ได้โทรมาขอเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจหรือยังเจ้าจะไปอุ้นักเนี่ยเจ้าความดันจะขึ้นไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าบ่จ่าย

กับข้าวเหนียวหนึ่งหมูปิ้งฮอนฮอนเมื่อแต่ก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวอายขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นหวยรถมันมาถึงหมูปิ้งบ่มีข้าวนึ่งรถมันบ่ถึง

0: มาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเด้อมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกหย่อมหญ้าวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บับปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุ่ยวายแสงไฟตามบ้านมาหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คึดหาไผหือใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถาม
1: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: แฟนอ้ายจะหนีไปแล้วนะเปิ้นว่าอ้ายขี้คานเข้าใจโว้ยโดยแรกอ้ายนะ

มีสติกำกับอยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปเน็บชิดป่าหื้อจิตใจป่าหื้อชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นบ่มีสติเฮานี้สุขีเจอจ้าสุขีเจอจ้า

0: ใจแหละ
1: ถ้าจะฟังพูดกันดีดีเฮามีไม่ดีต่อกัน
0: เอ้ยมีบ่มีมันบ่สำคัญสำคัญที่ว่าขิงรักเดียวหาหาพ่อขิงยัง
1: ใครว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะขิงจะโดนลูกกุ้ย

0: ลุยตะลุยเอาคิงจนตาย
1: พี่ดีกว่าเอาตากันไปพอนางบอก
0: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังพูดเรื่องหลังเตื้อมาสิหายกันตาก
1: ินเหล้ากันบอก
0: ฮะสตางค์

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูประหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันน้องป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเหนื่อยอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: วยครับผมจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
3: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นางมือมาโอยเงาปอพญาเก่าขึ้นโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นางผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
3: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
2: อันยังวันติดปูด
3: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
0: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงท่านอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมือลอยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องขึ้นดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ารไหว้ฉาครับตุลหลง
1: โอ้โยมใจกะวันนี้ออกใจอย่างไรมาวัดนี่ฮะ
0: อังบักก็สบายนะกินข้าวก็ใบล้ำนอนก็ใบลับก็ช่ายก็ชับปิ้นไปปิ้นมาอันก่อนว่างีบตาลับก็หันเช้าน้อยขาวขาวอวบอวบถ้าจำได้ฝันหันได้รถเบนกันใหม่วะมันยังอย่างอ้างหาท่าน
1: ถ้าอาการอย่างอี้ป่วนห้องว่ากิเลสตัณหาดังแก้มันก็คือเฮาต้องฆ่าเหีย
0: ฮะอันไปฆ่าอีมันก็เป็นบาปกายตุ้งลง
1: บ่ใจฮื้อไปฆ่าไผฆ่ากิเลสตัณหาเอาศีล5ไปปฏิบัติเน้อลงใจเน้อ

0: เป็นจะได้พ่องลุงใจตั้งแต่เอาศีล5ไปถือหึดูหน้าตาสดใสมีสง่าราศีจะเพิ่มเป็นศีล8กะ
1: ฮ่าอันตังอีก็พอจะตายแล้วตัวหลงอันที่มานี่นะก็ย้อนว่าจะเอาศีลมาคืนจะกงอยากจะได้ก่อ
0: โฮโฮหาไผว่าสักเตื้อโยมใจเฮ้ยจะเอาศีลมาคืนเป็นเกิงเป็นกลางโฮ
1: อันท่านอย่างอันก็ขอคืนแค่ช่องข้ออีกอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนาะห้ามฆ่าชัดจำเตื้อยุงกัดเขาจะตบเนาะก็หัวเป็นบาปข้อที่สองห้ามหลักฉับบางเตื้อเนี่ยกินเนี่ยว่าจะไปจักเอาจะใครบ้างอีตาข้างหัวชักช่องฉางเก้าก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมขอคืนช่องก้อนนี้เจ้าลุงอ่ะมาเจออะไรผมก็จะเลยไปแล้วนะเนอะลาละ

0: โอ้ยมาแถมละกาน่ะโยมใจเฮ้ยเออถ้าจะกึดใจใดเนาะจะมาเอาศีล2ข้อปิ๊กไปปฏิบัติแถมบ่เอออันนี้โมทนาเน้อโยมเด
1: ้อบายจ้ายไปอู้อันนะทางที่มานี่นะจะเอาศีลที่เหลือ3ข้อมาคืนเฮียนากะ
0: อ๋อฮะ
1: ยังศีลข้อ3มันก็อดแหบบ่ได้ก็รู้น้อยจุมาเจอฮ่าอันข้อชีก็เหมือนกันน่ะมุฉามุฉาเนี่ยห้ามบ่ฮื้อจุกันฉันเตือนละอ่อนให้ลำคานหูก็จำเป็นได้จุมันดักลูกทานขีนข้อ5นี่ช่ำหายนี่อันนี้นะอินโดเจ้าขอคืนหมดนะครับเจ้าดองนั่นเอาเอาตามใจจะไปละตะวันจะรับดอยละไปละครับไปฉาไปฉา
0: เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโยมใจเฮ้ยโยมใจเออเฮ้ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะ

0: ขอตังค์10 บาทหน่อย
1: เอาไปนี่อย่างหนึ่ง10 บาท
0: เอาไปซื้อไอติม
1: พูดโทษทำโมสั่งโคลูกเหยหลานเหยกินไอติมกำ10 บาทฮะ
0: ที่เล่ายังแพงกว่าไอติมปู่ยังซื้อได
1: ้ว่ายังมัดย้อนบะมีบะมีบะมี
0: บ่เป็นยังเดี๋ยวไปบอกย่าก็ได้ว่าปู่ทำใจกันแตกตอนที่เมาเหล้า
1: เดี๋ยวเอาไปเราไปไกลๆเราไปไกล
0: ๆมันเปลี่ยนใจละ
1: หยัง
0: เจ้าสาวเดี๋ยวไปบอกย่าย่า
1: โอ้ยเดี๋ยวเช้าก็เช้าโอ้ลูกเฮยหลานเฮยเอาไปขาเจ้าไปขาเจ้าไป
0: ย่าเอาไปไหนนะเดี๋ยวจะกำเอาอีก20
1: ไอ้วอกน้อย

0: ปู่เด็กๆปู่มีเพื่อนรักไหม
1: มี
0: ชื่ออะไร
1: ชื่อปู่นานเป้งชี
0: ่ตอนนี้ล่ะ
1: โอ้ปู่นานเป้งมันก็อยู่ชวนปู่นานเป้งปู่ก็อยู่ชวนปู
0: ่ถ้าใครอ่อนกว่าใคร
1: อ๋อปู่นานเป้งมันเท่าหรอปู่นี่ยังหนุ่มยังแน่นบ่ยาลาน
0: ที่ขวัญถามนั้นไม่ใช่ถามเรื่องอายุนะขวัญถามถึงปัญญาแสดงว่าปู่ปัญญาอ่อนกว่าปู่เป้ง
1: ไอ้ว่องน้อย

0: หือ
1: ประเทศไทยมีประชากรกี่ล้านคน
0: อ๋อ60ล้านคนที
1: ่แล้วชื่ออะไรบ้าง
0: ใครจะไปตอบได้คนบดทอดโมทั้งโคตรถึงประเทศถ้ามันยังให้มันใกล้หูใกล้ตาหน่อยกันล้านใครจะไปหูนักแดดป้าๆที่นี่น้ำเหลือ
1: ปัญหาที่มันใกล้หูใกล้ตาปู่ก็ได้คนตาปู่มีกี่เส้น
0: อันนี้มันก็ใกล้แล้วไปลูกก็แล้วไปอ่ะไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้ค่ะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใจพ่อจายบ
0: ่ฮั่นแหละมีอันหยังดีฮะ
1: อ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได้
1: เพิ่นฮ้องเสื้อยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่ะ
1: แต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะ
0: อ
1: วันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝา มันมืดเมียไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันนอกลูกฮ้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิดว่าคามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิใครแก่ไปกา

0: ฮ้อเรื่องตั้งยุกยงคงกระพันในผมบ่ใครหุ่มแต่ใดไอ้ผมหุ่มไปตั้งมหานิยมบุด
1: อันแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ป้อตัวไอ้ผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนเนี่ยคนฮักคนหุ่มโดยเฉพาะสาวๆนี่นะซิ่ง
1: อ
0: ย่างอะแต่มันบ่ใครมีเงินนะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถบคนเพิ่นบอกว่าเสน่ห์แต่บักไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮื้อน่ะค่ะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนน่ะโปดเต้าผมจอดรถไว้กําเดียวน่ะรถผมสั่นทึดๆอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางัดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิ้งดีเตอ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับๆลูกคิงกะ
0: กุมารทอง

0: อันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมบอกหูหูไม่ต้องโจรไก่บุญ
1: อืมก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนั่นกะมันมากินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อนึ่งไปขาย
1: อันแล้วถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันมากินเงินขนาดห่อนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โหมากินเงิน

0: ทูเฮ้ยข้าขอย่างเหี่ยกำเตออันแกงนอเนี่ยน้ำมันไข่ข้อข้าพอจะเบาเมแล้ว
1: โอ้จอมเปิ้นกินกันกูบ้านกูจองข้ากับบ้านให้ตายลูก
0: โอ้ตายน้ำมันกับบ้านตายเก่านะจะบอกเฮ้อกินแล้วมันจังปวดแม่นกับผัวอีช้อย
1: แม่นละพ่อแม่น
0: โอ้อ่ะเหรอเฮ็ดลำล้อ

0: ฮ้อเมื่อใครตายเป็นลมเท่าปอดจะดีตายบัดนี้ไถว่าสักเตื้อกินแกงปีแล้วเป็นโรคตับเบาเฮ้อมันเป็นยังได้จอมโรคตับเบาเนี่ย
1: อันคือว่าอาหารบะหมี่วิตามินเนี่ยมันทำให้ตับเบาเออตับบะหมี่น้ำหนักไปทวงปอดมันจึงทำให้หายใจเพลิดแม่นกับผัวอีช้อย
2: แม่นพ่อแม่พ่อโอ้ถูก
0: เข้ากันดีหน่อพ่อเมียกับลูกชายซอยเอ้ยซอย
3: เจ้าไอ้ยังแม
0: ่เออป่อมึงกับผัวมึงมันกินแกงปีบัดได้อีหว่ามันจะเป็นโรคตับเบาไปโรคไปเบาพักบังมาจอคือมังกรหมอ
1: เดี๋ยวๆๆๆซอยเดี๋ยวๆๆซอยเดี๋ยวๆๆเออ

0: อันผักปังนี่นะจริงๆกินมันก็ล้ำแต่กินแล้วมันยังเจ็บหัวเข่าแม่นก็หัวอีช้อย
1: แม่นๆอีป้ออู้ถูก
2: นอกก็กินบ่ได้แกงปีก็กินบ่ได้ผักปังก็กินบ่ได้อันนี้กินได้ก็จอม
0: มุยโลนัน
1: มุยป้อมุย
0: โอ้ยช้อยมุยมาโอ้ไผ่ตัวมา
2: โอ้จะล่นไปไหนการงานก็บ่ทำอุ้มไก่วันค่ำวันค่ำปิกมาก่อนปิกมาก่อนผัวสุดที่ฮักลูกเคยที่แสนดีปิกมากินมุ้ยแจ้เกลือก่อนแล้วค่อยไปจนไก
3: ่บ่กินแล้ว

0: พอดีเจ้าแม่จันสม
1: โอ้มาจากที่ไหนเนี่ยไอ้น้อย
0: โอ้ข้าเจ้าก็ละอ่อนเจ้าบ้านเฮาเนี่ยเจ้าข้าเจ้าไข้หูเกาเงาจังซอที่ดีเป็นอย่างไรเจ้าแม
1: ่โอ้จังซอที่ดีต้องซื่อสัตย์อีน้อยหับงานเปิ้นที่ไหนก็ต้องไปที่ห้านบ่ใจว่าที่นี่แปลงที่ห้านถูกสวะเหี่ยแล้วก็ไปตางแปลงอังอีบัดดีเนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแม่เฮียนซออายุเท่าใดก็
1: อายุ16ปีอีน้อยไปเฮียนซอใหญ่แล้วลูก
0: เฮียนมาเมินก็เจ้า
1: เออแม่เฮียนได้เดือนเดียว
0: แล้วมันเดียวแม่อายุเท่าใดก็
1: อายุ71เจ้า
0: โอ้70ปลายบัดเดียวไปซออยู่กับแม
1: ่ไปกะเปิ้นต้องการแม่แม่ก็ต้องไปซอเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่แม่ไปได้
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าคือเจ้าใครเฮียนซออ่ะแม่เลยถามใครฮู้บ่ได้เจ้า
1: เอาเลยถ้าไผสนใจจะเป็นจ้างซอที่ดีแล้วก็จะสืบสานวัฒนธรรมให้กว้างขวางต่อไปแม่ยินดีสอนเฮ้อเน้อฮือปากันมานะลูกเน้อ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าแม่
1: โชคดีนะลูกเน้อ

0: ันใดบ้านแม่จันสม
1: อันเนี้ยค่ะ
0: แล้วแม่จันสมคนใด
1: คนเนี้ย
2: อ
1: ัน
2: เนี้ย
1: โอ้มันเป็นยาย
0: อุ้ยอย่างมาเท่าม
1: ัน
0: โอ้แล้วเป็นจะซอมาเมินละ
1: เมื่ออายุ16ละ
0: ถ้าหมู่ซอได้เมื่อ16บัดนี้อายุเท่าใดก็
1: 70ปลาย
0: โอ้เท่าเหลือแม่เฮาแม่เฮา80งามเหล่านี้ก่อนเด
1: ้ออือ
0: แล้วลองซอฟังสักกะมั้ย
1: บ่ท้อจะซออย่างใดมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนกำซอยาวซออย่างใดอ่ะ
0: ซออย่างใดก็ได้อ่ะคะแหนมที่เปิ้นหน้าดีฟังนะอันใดอ
1: ๋อสีน้ำเงินไดออนปากตักก่อนใครเฮอเปิ้นฮักแป้งสลิดงามตา
0: โอ้บาดใจบาดใจบาดใจบาดใจอันนี้ซอบาดทุกแต่ซอ
1: ที่ถูกมันเป็นยังไง
0: นี่เปิ้นซออย่างอี
3: ไก่น้อยน้อยตกถังเข้าแสนไปไหนบ่ได้อยู่หั่นกินหวานคำจิ้มแล้วนะ
1: โอ้ยอันนี้มันหมู่บัวปืนน้ำลูกนี่บ่าลวกก็แล้วก็ไข่ลวกบ่าหูแล้วก็ไข่หูอย่างเอล้ำเหลือเจิญปูนคันใด
0: เออสวัสดี
1: เกือบเนี่ยเปิ้นว่าเกือบ

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: อลิแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โหลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปากเฮ้ย

0: บอปอไปเอามาแถมวันผูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีกน้อยอีกน้อย
3: ร้องไม่ได
2: ้เบาๆมันดึกแล้วเนี่ยไปเดียวที่บ้านเมืองฉุกขาคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปุ่มโมเฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านปุ่มโมรู
2: ้รู้จะรับก็รับบ่ได้อะ
0: รับบ่ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: เจ้าเขายืมสตางค์ลุงโมซะ500หรอ
1: จะเอาไปหยังสตางค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: ฮอไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปเหี้ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าใบใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกำนี้เฮาตึงมาจัดแถมซ้ำแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำโบราณเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: ป๋อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกเฉามันเ
1: นอะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออีกุ้งลูกเฉาย่าบัวน่ะกะมันอายุเท่าใดย่าน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกเฉาฮะชักปีนี่จักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้ากะแม่มาเลย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวยังลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีโลเฮ้ยไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มันจังแต่ว่าโฉ
1: ก็ยังอันนะกะโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเด็ดไปอย่างอันนะกะไปไปไปไปนอนกันเถอะ

ฮิปพยาธรแต่งตัวอย่างอีกเกแล้วก็เข้าไปหล่อนกอนสาวน้อยเมื่อคืนอีกเกมันก็ต้องห้องเพลงกันเนาะสวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะไปร่างเป็นทิพย์พยาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ

0: ใครเจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูที่พยาธรอย่าน้อง
0: ฮะที่พยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วที่พยาธรมาชโย
2: ฮะไม่ไหนไอ้ทิพยาธรไม่ไหนไอ้ทิพยาธร
3: โอ้โหนี่นั่นลูกใหญ่พ่อโทษขอโทษ
2: เดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงนะ
3: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ทิพยาแข็งกะไอ้ทิพยาธรกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แข็งน้อมาน้อมาน้อมีอย่ากายลูกกู

0: สวัสดีครับลุง
1: โอ้ยสวัสดีมีอย่างคือผมฮับใจครับ
0: บ่ใจลุงจะมาฮับใจผมผมก็จะมาฮับใจลุงผมเป็นเกษตรอำเภอผมจะมาแนะนำเรื่องปุ๋ยครับ
1: ถ้าจะอู้เรื่องปุ๋ยแล้วก็แห้ห่วงครับไปที่อื่นเถอะเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่ผมฮู้ดีไปพ่อในห้องผมใหญ่ชึกชามาเป็นปีปุ้นดูตึงทีวีมีตึงหนังสือเต็มห้องหันไปเถอะไปที่อื่นเถอะถ้าจะอู้เรื่องนี้นะไปเถอะครับเจิญ
0: อันก็ดีละผมจะได้ไปแนะนำบ้านอื่นครับ
1: ครับพ่อมยินดีครับยินดีนะไผจะฮู้เรื่องปุ๋ยฮู้ดีเต่าลุงใจมันเป็นไปบ่ได้

ปิงไหลแล้วบ่แผ้วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนห้องสังบ่เก่าเดิมทีมีเหือท่อเก่าขึ้นล่องจำแพร่พายไผจะไปซื้อไผจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ่มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนกินงาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาภาระบ่กันน้ำแม่ปิงยาวบ่ใจสั้นๆไหลบ่อั้นตลอดแนว

ประเดี๋ยวนี้หัวใจข้าแหลมน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกรรมละปิงดำสกปกมีไผ่บ่ฮู้เป็นมู่เป็นกกแต่หม้อนหกปกบ้านปกเวียงเป็นจะได้บ่ว่าบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบหายเสียงวอยวายกูไปก่อนแล้วเหมือนแฮวบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้หัวตายฟาดกิ่งฟังก่อนพี่น้อง